ดีค่ะอยากมีฤดูที่เป็นของเราตลอดเวลาเลยเนาะเพราะว่าเสมือนว่าเป็นวันของเราซึ่งเราก็สามารถที่จะมีวันของตัวเองได้ในทุกเวลาเช่นเดียวกันเหมือนเวลานี้นะคะที่ Best Radio ค่ะเริ่มเดินทางไปพร้อมกับผู้สนับสนุนของเราในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าคุณกำลังมองหาความต่างที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดต้องที่นี่เท่านั้นเลนิโอพาร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยจำนวนยูนิตที่ไม่หนาแน่นท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นฟังก์ชันครบจบในหลังเดียวแบบไม่ต้องต่อเติมให้เสียเวลาใช้ชีวิตที่สุดกับส่วนกลางหรูเหนือระดับทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำในร่มและฟิตเนสบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานไกลทั้งแรงงานมขและสนามบินเดินทางง่ายรถไม่ติดสัมผัสชีวิตมีระดับในราคาสบายกระเป๋าเริ่มต้นที่ 3.35 ล้านถึง5ล้านบาทพิเศษรับของแถมชุดใหญ่แอร์ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมฟรีค่าโอน0 บาททุกรายการไม่อยากพลาดดีลที่ดีที่สุดโทร

0: 0834366643 0834366643หรือ LINE @sileneo เลือกทั้งที่ดีที่สุดเลือก Learneo Palm Airport Mali 1
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: และศูนย์การประชุมแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นค่ะพร้อมที่จะตอบโจทย์ในทุกๆการจัดงานของคุณทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือการแข่งขันกีฬาไคส์ก็สามารถจัดให้คุณได้อย่างที่บอกนะคะว่าทุกประเภทและทุกขนาดเลยที่นี่พร้อมจะให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณแบบทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันพร้อมสร้างความสำเร็จและประทับใจทุกคนมาสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554 0953719554ดร.นวังคลินิกนะคะสำหรับคลินิกเสริมความงามที่มีป้ายรางวัลระดับประเทศมากมายบ่งบอกถึงฝีมือคุณภาพมาตรฐานสะท้อนถึงความใส่ใจจากทีมแพทย์ที่ชำนาญการในการบริการมั่นใจบอกต่อจนเป็นที่นิยมและมียอดใช้บริการมากมายเลยนะคะอย่างเช่นท็อปยอดใช้ HAFiller Restaurant Neuramis EPTQ สูงสุดระดับประเทศ PICO และ Venus Viva มาตรฐานอเมริกาและอื่นๆอีกมากมายสามารถเข้าไปชมรางวัลมากมายได้ที่คลินิกเองเลยนะหรือว่าใครที่กำลังจะมองหานะคะสำหรับการทำฟิลเลอร์ใต้ตาหัตถการอันดับหนึ่งที่คนไข้ทำเยอะที่สุดที่ดร.นวานคลินิกที่นี่ด้วยเทคนิคเนียนกริบไม่เป็นก้อนดูแลโดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้คลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานรางวัลการันตีระดับประเทศเลยนะคะและดูแลมาแล้วกว่า 20,000 เคสหากคุณอยากจะมาปรับรูปหน้าผิวพรรณความงามและการชะลอวัยที่นี่นะคะที่ดร.นวันคลินิกฟังจากเบสเรเดียลที่นี่รับความน่าใสฉ่ำวาวไปได้เลยเมโซคอร์เรียบายส์มูลค่า 2,500 บาทรับแบบฟรีๆเพียงแค่แจ้งว่าฟังจากเบสเรเดียล 89.0 เท่านั้นเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook ดร.นวันคลินิกนะคะภาษาอังกฤษและ LINE ID @ดร.นวันคลินิก KKN หมอนวันคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดี

และในช่วงนี้นะคะแนะนำในเรื่องของสายตาที่ร้านแว่นตาอยู่นี้โดยจะสุแพทย์ค่ะที่นี่นะคะมีเลนส์มากมายให้คุณได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเลนส์สายตาสั้นสายตายาวสำหรับเลนส์โปรเกรสซีฟหรือใครนะคะที่อยากจะไปตรวจวัดสายตาที่นี่มีเครื่องตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดและมีนักทัศนมาตรจากสุแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการตรวจวัดสายตาโดยเฉพาะอยู่ที่นั่นและตอนนี้นะคะยิ่งเด็กๆที่มีสายตาสั้นเกิน300แล้วหรือว่ามีพฤติกรรมที่อาจจะทำให้คุณมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะสายตาสั้นหรือเปล่าไปตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดได้เลยนะคะที่นี่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์พร้อมเลนหนึ่งนะคะที่เป็นเลนพิเศษจะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของค่าสายตาในเด็กเป็นงานวิจัยรองรับจากทั่วโลกว่าสามารถช่วยลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้จริงทำให้มองเห็นได้ชัดและชะลอสายตาสั้นไปพร้อมกันอย่ารอช้าให้ต้องเปลี่ยนแว่นทุกปีนะคะมาดูแลสายตากันได้ที่ร้านแว่นอยู่นี้โดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมเพล0942398699 0942398699เพราะว่าสายตาของคุณและลูกคุณมีเพียงแค่คู่เดียวให้เราช่วยดูแลนะคะโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะหากใครกำลังมองหาบ้านเริ่มต้นแบบที่เริ่มต้นแบบสบายจริงๆผ่อนเดือนละ900บาททาวน์โฮมขนาด2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถยนต์ได้1คันบนทำเลรอบเมืองขอนแก่นที่ดอนบมกุดกว้างหนองลุบและโนนตุ่น4แห่งมุมเอาไว้รอบตัวเมืองเลยนะคะทุกสายอาชีพตอนนี้สามารถมาเป็นเจ้าของได้ไม่จำกัดว่าต้องเป็นอาชีพใดตอนนี้ฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์และฟรีพม่านมอบให้จัดหนักขนาดนี้กดหมายเลขโทรศัพท์นี้เอาไว้043เอาใหม่

0: เงียบไปนี่คือมองหาตัวเลขอยู่ใช่ไหม แหมไม่อยากจะบอกเลยสับสนใช่หรือเปล่าเนี่ยก็เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับโครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นนะคะอยากให้คุณได้เริ่มต้นแบบสบายๆจริงๆนะคะในราคา900บาททาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอนนะคะตอนนี้ทุกสายอาชีพสามารถจะมาเป็นเจ้าของได้ฟรีโอนฟรีจำลองฟรีแอร์และฟรีพม่านะคะอย่างที่ย้ำกันไปและก็บอกกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะทุกสายอาชีพมาเป็นเจ้าของได้นะคะกดไปได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนี้0804422555 0804422555 Facebook IG และ LINE @first.house4begin เป็นภาษาอังกฤษนะครับ
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

เริ่มเพลงเศร้าเชียวนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าเหนื่อยเนาะมาตอนเช้าก็เปิดเพลงนี้เลยหรอก็ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยมาเหนื่อยด้วยกันนะเวลาที่เราเจอความเหนื่อยความท้อความไม่สบายใจเวลาคุณเจอคนที่เขาก็รู้สึกเหมือนกันแล้วเวลาก็จับกอดคอกันไปบางทีเหมือนกับไม่ได้เพื่อนนะพากันแบบลงไปกับความรู้สึกที่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เราอาจจะเพราะว่าความรู้สึกแย่หรือว่าเหนื่อยก็ตามหาแต่ว่าเราเองนะคะจะต้องหาพลังงานที่เป็นกำลังใจให้กับตัวเองยิ่งอยากจะให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากความเหนื่อยความล้าขนาดเราง่วงเรายังหลับเลยง่วงนอนยังหาช่วงเวลาในการนอนคุณออกกำลังกายเหนื่อยคุณก็ยังต้องพักผ่อนคุณเจ็บขาคุณก็ยังพักในการเดินคุณปวดแขนคุณก็ไม่อยากจะยกแต่ความเหนื่อยที่มันเกิดขึ้นในใจบางทีมันจะทำยังไงให้มันหยุดให้มันหายให้มันแบบแก้อย่างไรเนี่ยค่ะวิธีการของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปบางทีมันอาจจะยากหน่อยเนาะมันไม่ได้มีสูตรแบบที่ว่าพักแล้วก็หายนอนแล้วก็ตื่นมาสดชื่นหัวใจนี่มันซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยยิ่งเฉพาะกับการที่เรามัวแต่ย้ำตัวเองว่ามันเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนให้ตัวเองมีกำลังใจเชื่อว่าเราจะค่อยๆทำให้เรามีกำลังใจได้มากมายขึ้นแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะจนหายในพริบตาได้เหมือนเสกได้แล้วมีคาถาวิเศษแต่ว่ามันจะหายในสักวันถ้าเรามีความเชื่อว่าเราจะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองให้มันหายไปในสักวันความเหนื่อยที่ยังเคยเหนื่อยอยู่ต่อไปมันจะกลับกลายเป็นความแข็งแกร่งในใจและคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณผ่านมาได้แม้ว่ามันจะเคยเหนื่อยแค่ไหนแต่วันนี้คุณลุกขึ้นมาและยิ้มสู้ได้ไม่แน่นะคุณอาจจะเป็นตำนานเลยก็ได้นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

0: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือไคส์ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส
6: ์เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
8: ดียังไงหรอ
7: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: โอ้ดีจัง
7: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: วยโกพลัสซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: รุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังเพลงคลอสที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

0: ไม่อยากรักคนอื่นแล้วพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะคะเข้าสู่ช่วงของการขอบคุณผู้สนับสนุนของเราค่ะหกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้นะคะพร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวัดชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ล้านถึง15ล้านบาทพบกันในวันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720และสำหรับเด็ก69นะคะมาเป็นตัวจริงกันเถอะสำหรับน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6 กศน.ปวช.ปวส.หรือว่าเทียบเท่าค่ะสมัครแล้วก็ลงทะเบียนเรียนตอนนี้รับทุนการศึกษาสูงสุดไม่ต้องใช้คะแนนอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจนถึงจบการศึกษาสามารถมาสมัครและลงทะเบียนเรียนรับทุนการศึกษาทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่0432241111 0432241111และ0925374400เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดอะไรเอาไว้สอบถามได้เลยกับมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำที่ติดอันดับ1ใน5ในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นแอททิจูดคลินิกนะคะคลินิกเสริมความงามค่ะที่มอบความสบายใจให้กับคุณเมื่อเดินทางก้าวเข้าไปใช้บริการที่แอททิจูดคลินิกที่นี่ที่นี่โดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะเป็นที่นิยมที่กรุงเทพและทางภาคเหนือสาขาแรกที่จังหวัดขอนแก่นสาขาแรกในอีสานเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีการวางแผนการรักษาเฉพาะรายรักษาแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงค่ายึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดและยังมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวด้วยที่สำคัญที่นี่ถ้าในการรักษาจะต้องได้ทานยาทางคลินิกจะมีการโคกับแลบตรวจเลือดเพื่อตรวจเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยไปด้วยกันนะคะราคาเริ่มต้นในคอส690บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสเลยสามารถมาปรึกษาคุณหมอฟรีก่อนได้ตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Attitude Clinic ภาษาอังกฤษตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทย
1: คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio Attitude Clinic ที่มีความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูด Radio. คุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมขอ2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จ ็ดและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร0919719988
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนน่ะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลม
9: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
10: ของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

0: Development Groupหนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
1: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
0: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
1: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083 436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เล
0: ิ
3: ศ
4: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
5: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
6: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

กลับเข้ามาในเบรกท้ายนี้นะคะหลังจากฟังเพลงพักฟังเพลงกันแป๊บหนึ่งอีกแล้วนะเข้ามาขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้กันหน่อยค่ะคุณไปขอบคุณที่

0: อนนี้นะเขาจัดงานใหญ่ค่ะ Go Summer Fest ซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งเพิ่มความร้อนแรงขึ้นไปอีกนะคะสำหรับร้านโชห่วยโดยเฉพาะแคมเปญสำหรับโชห่วย Go Plus โปรแรงจัดเต็มในการช่วยเพิ่มกำไรให้ร้านได้จริงค่ะ Plus 1 นะคะยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่มรับคูปองเงินสดรวมถึง 4,000 บาทผ่านแอป Go Wholesale จะซื้อมาใช้หรือซื้อของเข้าร้านเหมือนเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนลดเนี่ยก็นำมาซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกพระที่สองนะคะดิวแรงจากแบรนด์ชั้นนำค่ะส่วนลดพิเศษที่พิเศษจริงๆลดจริงๆให้คุณได้ต้นทุนที่ดีขึ้นพระที่3นะคะกิจกรรม Amazing Show ห่วยค่ะครั้งแรกกับ Go Wholesale เลยนะคะจะช่วยโปรโมทร้านของคุณในการเปิดพื้นที่ Go TikTok ให้กับร้านโชห่วยถ่ายคลิปโปรโมทร้านแล้วก็ส่งไปที่ TikTok Go Wholesale ฟรีแต่ต้องเป็นสมาชิก Go ก่อนนะคะสำหรับไฮไลท์เด็ดนะคะ Facebook Live กับ Battle Deal ครั้งแรกแบนประชันราคากันสดๆกับดีลที่ดีที่สุดพระที่4นะคะจ่ายด้วยบัตร Mastercard ค่ะรับคูปองลดสูงสุดถึง450บาทงานนี้คุ้มซ้อนคุ้มใครที่เป็นลูกค้าของ Go Wholesale โดยเฉพาะร้านโชห่วยอย่ารอช้านะคะตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบมาช้อปที่ Go Wholesale ทุกสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Go Wholesale ซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งประกันภัยรถยนต์และบิ๊กไบค์นะคะประกันภัยรถทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจที่ได้ถูกคัดสรรตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ที่ใช้รถด้วยบริษัทประกันภัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรเลือกซื้อประกันภัยรถกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0% ซื้อง่ายไม่งอบัตรส่วนลดโปรโมชั่นพร้อมสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านช่องทางหลากหลายหากไม่มีบัตรเครดิตลูกค้าสามารถผ่อนชำระเงินสดได้ค่ะเคลมได้ตั้งแต่ผ่อนงวดแรกมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยคานะที่จะช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดและทำการซื้อประกันภัยแบบไม่ยุ่งยากนำความน่าเชื่อถือของแบรนด์มาเปรียบเทียบประกันภัยที่ใช่คุ้มค่าตามงบที่คุณต้องการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเข้าใจความต้องการประกันภัยที่แตกต่างของแต่ละบุคคลเลือกซื้อประกันภัยรถกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ที่0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำและค่าฟอร์แคสต์สินเชื่อผู้คนมีรถค่ะดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจก็ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสต์ข่าวดีสำหรับคนมีรถกำลังมองหาเงินหมุนค่าฟอร์แคสต์ปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนช่วยให้คุณลดภาระเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถได้ต่อไม่สะดุดใครที่กำลังมองหาเงินหมุนแบบสบายใจนะคะจังหวะนี้มาเลยรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคสต์ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปGo by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้และยังมีรถให้ขับมีเงินให้ไปต่อเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัครเลยกับ Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถ0432094400 0432094400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นขอบคุณผู้สนับสนุนในเบรกนี้ด้วยนะคะ
1: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ขอมาโดยคุณปฏิหารนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงขอกาแฟแก้วนึงจากแมวทุกอย่างยังเหมือนเดิมของ Tree Man Down อย่าปล่อยมือจากไม้เมืองขอบคุณครับทักทายดีเจโบมาส่งกำลังใจให้ในทุกๆเช้าขอบคุณมากๆนะคะที่อุตส่าห์มาเปิดเบสที่ใช่ถูกแล้วแล้วก็มาขอเพลงนะคะก็ขอบคุณจริงๆเลยที่เข้ามาติดตามรับฟังเป็นกำลังใจให้กับกันและกันเนาะมีอะไรอยากฟังเพลงเพิ่มเติมก็ส่งเงินเข้ามาได้ที่เบสที่นี่เลย www.bestradio89.com BEST89 ในแฟนเพจ Facebook นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเรื่องราวต่างๆที่จะมานำเสนอเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตส่ง1เพลงแล้วก็พาทุกท่านไปเตรียมตัวฟังข่าวในช่วง9 นาฬิกาตรงก็แล้วกันนะจ๊ะกับเพลงนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจาก Tree Man Down นะคะส่งให้ต่อเนื่องกับเพลงของคุณปาฏิหาริย์ที่ขอไว้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมจริงๆเราเองนี่มีความคิดเนาะโบเองก็คิดอ่ะแล้วโบเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนก็คงคิดเหมือนกันว่าอยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมจังเลยบางทีเราไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่เด็กๆมาบางทีก็เคยคิดเคยพูดบอกว่าอยากให้เป็นเหมือนเดิมแบบนี้แบบตลอดกาลแล้วก็ตลอดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แบบเดิมจะได้ไหมและบางทีนะตอนที่เราเด็กๆเราแทบจะคิดว่าชีวิตของคนเรามันจะเป็นแบบนี้แบบตลอดชีวิตบางทีมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างอื่นแบบนั้นอย่างนี้มันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังคงมีชีวิตอยู่แบบนี้ตอนเด็กๆเวลามันรู้สึกยาวนานมากเลยอยากทำอะไรอย่างที่ทำก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดจนรู้สึกว่าเมื่อไหร่นะเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแบบโตขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยพอเรากลายเป็นคนที่โตขึ้นแล้วเรากลับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากเหลือเกินเร็วจนบางทีเนี่ยมันล่วงเลยเวลาผ่านอะไรมามากมายจนอยากจะย้อนกลับไปให้ทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมจังเลย

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: หยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 1. งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวังข้อปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ2. หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความมันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 มาตรา 14 วงเล็บ 2 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ3. งดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ท่านตกเป็นเหยื่อหรือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยนไขดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องวางต
4: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือ ประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
8: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Development Groupตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio เคลื่อนฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได
1: ้ Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

ลับเข้ามาในเบรกนี้นะคะทักทายด้วยสำหรับทุกท่านคุณพรการข้อความหน้าเว็บบอกว่าสวัสดีครับดีเจโบโบวันนี้ขอเพลงเล่าสู่กันฟังแล้วก็คลั่งรักจากดีเจโบโบโบโบโบโบโบโบด้วยเรานี่ก็ยังเป็นทันได้อ่านข้อความเนาะจะมีหลงหลงงงไปบ้างอย่าปล่อยมือนะคะจากไม้เมืองเปิดให้แล้วนะสำหรับเพลงนี้ให้กับคุณปาฏิหาริย์จากสมุทรสาครพร้อมด้วยทุกอย่างยังเหมือนเดิมแล้วก็ขอกาแฟแก้วหนึ่งนะคะครบไปแล้วทั้ง3เพลงทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยขอบคุณด้วยนะคะแนะนำเพลงกันเข้ามาสวัสดีคุณทเนศจากกรุงเทพมหานครด้วยค่ะคุณคุมาจากชลบุรี

องที่เสียงหายไปแวบไปแวบมาเนี่ยอุปกรณ์ก็จะแบบมีงองแงบ้างเล็กน้อยนะสงสัยต้องเปลี่ยนมิกเซอร์ใหม่แล้วล่ะเออสวัสดีคุณแวนด้วยนะคะแล้วก็พี่เล็กจากขอนแก่นค่ะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้ทายทักทักทายกันมาแต่ยามเช้าเลยพร้อมด้วยกับเพลงที่เลือกๆกันมาให้นะความหมายดีๆทั้งนั้นอย่าปล่อยมือค่ะจังหวะที่เราอยากจะตะโกนบอกคนอื่นว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือคุณคิดว่ามันจะอยู่ในสถานการณ์ไหนบ้างอาทิเช่นข้ามถนนอยู่อย่าปล่อยมือกันนะอันนี้ก็จะดูน่ารักสำหรับคู่รักที่เดินข้ามถนนด้วยกันแล้วก็อย่าปล่อยมือกันนะน่ารักแต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเป็นคุณตำรวจบอกจนว่าอย่าปล่อยมือนะจับมือเอาไว้จะลากเข้าไปในฮ่องกงเลยฮ่องกงหมายถึงห้องขังนะอะไรอย่างนี้อันนี้จะเปลี่ยนไปถ้าสมมติว่าเราจุงมือเด็กๆเล็กๆลูกๆหลานๆอย่าปล่อยมือนะเออก็จะเป็นความห่วงใยที่น่ารักน่าทะนุถนอมการดูแลให้กันและกัน

0: แต่เนื้อเพลงนี้นี่น่าจะบอกถึงการที่มีความรักความปรารถนาดีความห่วงใยให้กันและกันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องนั่งจับมือกันแบบจริงๆเอามือมาสัมผัสกันอย่างนั้นแต่หากหมายถึงว่าใจที่ยังคงผูกพันกันไว้เสมือนกับว่ามือกำลังจับด้วยกันอยู
1: ่
0: อย่าปล่อยมือกันนะอย่าเลิกห่วงใยอย่าเลิกที่คิดถึงกันอย่าเลิกที่จะผูกพันซึ่งกันและกันเอาไว้
1: อย่าปล่อยมือ
0: ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจมากขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนั่งจับมือกันได้แต่การที่ยังคงผูกพันส่งใจให้แก่กันและกันไว้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและก็ยังมีกำลังใจขอบคุณนะคะสำหรับการเลือกเพลงดีๆไว้ที่ Best Radio ที่นี่นะครับผมเบรกนี้นะคะเราไปขอบคุณค่ะสำหรับผู้สนับสนุนกันสักหน่อยนะหนึ่งท่านที่อยู่ตรงนี้กับเรา

0: แนะนำเลยนะคะสำหรับพา New 2X Gel ค่ะสำหรับใครที่เคยแบบมีอาการแบบตื่นมาแล้วปวดเมื่อยตัวบ้างแบบโอ้ไม่ไหวแล้วทำไมมันตื่นแล้วมันปวดมันเจ็บมันอักเสบอะกล้ามเนื้อมันยึดมันเอ็นติดหรือว่าข้อมันติดอะไรก็ตามขยับแล้วมันทรมานจังเลยเนาะจังหวะชีวิตเนี่ยมันรู้สึกขัดข้องไปหมดเลยความปวดความทรมานตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยหนึ่งนะคะมาแนะนำกับ Pranew 2X Gel ค่ะตัวนี้จะเป็นเจลที่มีความเข้มข้นสูงนะคะมีส่วนผสมของไดโคฟีแนทไดเอทิลามีนนะคะซึ่งมีความสูงถึง 2.32% อยู่ในนั้นนะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดอักเสบวิธีการใช้ก็คือง่ายก็คือการทาลงไป2ครั้งต่อวันเช้าแล้วก็เย็นเนาะไม่ใช่2ครั้งทานี่1 2จบไม่ใช่เช้าแล้วก็เย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดมันจะซึมเข้าไปอย่างรวดเร็วนะคะทำให้กิจกรรมในการทำงานของคุณการนอนการตื่นมันก็จะเป็นปกติร่างกายในการขยับผิดจังหวะมันก็จะหายไปอันนี้ก็เหมาะสำหรับโดยเฉพาะเนี่ยคนที่ออกกำลังกายมากๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราจะต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วเด็กๆในวัยเด็กวัยรุ่นอาจจะยังไม่มีอาการรู้สึกเจ็บปวดอะไรหรอกนะแต่สำหรับคนที่อยู่ในวัยทำงานคือทำตลอดแน่นอนคุณไม่มีใครแบบว่าจะไม่รู้สึกเหนื่อยนะบางวันเดินทางวันแม้ว่าคุณโอ้ยังไม่ได้อายุมากเลยทำไมปวดขาขนาดนี้คุณเดินทั้งวันใช้ร่างกายยืนขายของแบบนี้หรือว่าต้องเข็นของตลอดเวลาแขนเอ่ยขาเอ่ยที่เราจะต้องใช้เนี่ยอันนี้ก็จะต้องอาจจะลองไปใช้ดูทาเช้าทาเย็นทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนส่วนใครนะคะที่แบบอายุแบบเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะถ้าเกิดไม่อยากให้มีอาการแบบนี้ก็ใช้เนี่ยเลย Pranew 2X Gel เนี่ยทาเข้าไปมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้คล่องมากขึ้นนะครับพักสักครู่เนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อที่ Best Radio ค่ะ
1: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจAttitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
7: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยฟินค่ะ
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไทยอีกคร
5: ั้งซื้อเลยที่พี่เสลียงกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043 209 400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโร

0: Development Group
1: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
2: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
3: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
3: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station

แฮปปี้เราอยากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือว่าอีกหนึ่งมุมบนโลกใบนี้ที่ยังคงส่งมอบกำลังใจให้กับทุกๆคนอยู่สนใจคุณปาฏิหาริย์บอกว่าขอบคุณสำหรับการขอเพลงทั้ง3เพลงและคำพูดเสริมแรงใจให้มั่นใจและมุ่งมั่นต่อไปนะครับผมอยากจะพูดเยอะๆละค่ะแต่บางทีคนฟังเขาก็บอกว่าอยากฟังเพลงก็ผสมผสานในช่วงเวลากันไปบางวันฟังเพลงเยอะๆหน่อยบางวันก็ฟังดีเจบูพูดเยอะสลับกันไปเนาะ

ู่กันฟังค่ะจากคุณภารการจากราชบุรีนะคะขอบคุณสำหรับการเลือกเพลงเพราะที่นี่กับความหมายที่บอกว่าเล่าสู่กันฟังมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเนาะเหมือนกับว่าเรามีเพื่อนเนี่ยอยากให้ที่เบสที่นี่เป็นเพื่อนของคุณค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เล่าอะไรให้ได้ฟังกันทุกๆเรื่องนะคะแต่บางทีในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแค่เข้ามาแล้วมันฮีลใจมันดี

0: อยากจะซื้อ
1: ช่วงนี้นะเดี๋ยวพาทุกคนค่ะไปพบกับกิจกรรมนะคะสำหรับใครที่ชอบงานวิ่งแล้วก็นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีงานมาแนะนำสำหรับททเลยนะคะวิ่งมีกี่ระยะทางบ้างนะคะสายวิ่งสั้นก็มีสายวิ่งยาวๆก็มีค่ะอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะระยะทางมีทั้ง5กิโลเมตรมี10กิโลเมตรแล้วก็20กิโลเมตรด้วยพาคุณไปพบกับงาน Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026นะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยเมื่อมีการวิ่งที่จะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสกับเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมด้วยเนี่ย Amazing จริงๆค่ะคือถ้าเกิดว่าในเส้นทางนี้ใครที่เป็นคนจังหวัดขอนแก่นก็ควรไปนะน่าไปมากใครที่เป็นสายวิ่งนะใครที่เป็นสายวิ่งงานกิจกรรมกับการวิ่งที่นี่นะคะใน3เส้นทางเทรลภาคอีสาน5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรค่ะคุณจะได้ไปสัมผัสกับสินค้า GI ของผ้าใหม่บ้านมีชนบทและมีมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดด้วยอันนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ถ้าแบบระยะแบบนี้ก็น่าจะประมาณ10ถึง20กิโลเมตรอันนี้ก็อาจจะไกลนิดนึงสำหรับคนที่มีพื้นฐานของการวิ่งหน่อยนะคะไม่ใช่แบบโอ๊ยลุยเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่วมงานวิ่งอยากจะวิ่งก็ต้องไปฝึกก่อนนะเพราะว่าอะไรอยากไปแต่ถ้าเกิดกำลังไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายนะคะฉะนั้นก็ต้องดูพละกำลังตัวเองด้วยนะคะอันนี้พูดแล้วก็เตือนตัวเองด้วยนะแบบไม่ใช่แบบฉันอยากจะวิ่งฉันก็วิ่งได้จริงไม่ได้ซ้อมฉันก็จะต้องซ้อมก่อนซ้อมนี่หมายถึงว่าไม่ต้องแบบวุ้ยดักขนาดนั้นเอาที่ตัวเองแบบไหวไม่ต้องเป็นแบบนักกีฬาแต่คำว่าซ้อมคือให้ร่างกายมันคุ้นชินกับการออกกำลังกายในการวิ่งในการเดินในการเคลื่อนไหวในระยะที่ยาวแล้วก็ใช้ระยะเวลานานด้วยนะจะได้ไม่เป็นลงเป็นลมเป็นอะไรอย่างนี้ไปอันนี้ต้องบอกเผื่อไว้แน่นอนนะคุณไปออกกำลังกายไม่ได้อยากเป็นภาระของคนอื่นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าร่างกายของเราไม่แข็งแรงแล้วเราออกไปที่สนามเดียวเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาคนที่อยู่ในงานเขาก็ต้องมาดูแลเราค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องให้แข็งแรงนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดร่างกายพร้อมก็น่าจะไปค่ะสำหรับงานนี้นะคะหรืออ้าวไปไม่เดินทางแบบระยะกับเขาไม่ได้จะ5จะ10จะ20ก็แบบไปไกลๆอาจจะไม่ถนัดก็ไปเลือกวิ่งในแบบของคุณก็ได้นะคะกับ version virtual run เป็นการสะสมระยะทาง77กิโลเมตรจะวิ่งวันละ1กิโลก็ได้วิ่งแบบเก็บกิโลกันไปก็ได้นะคะง่ายๆจะที่ไหนก็ได้นะวิ่งไปด้วยกันวันที่31พฤษภาคมนะคะก็จะได้ไปเจอกันกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026นั่นเองค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงนี้สำหรับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะคะ Go Wholesale จัดงานใหญ่ค่ะ Go Summer Fest ซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่งและเพิ่มความร้อนแรงขึ้นไปอีกสำหรับร้านโชห่วยโดยเฉพาะกับแคมเปญโชห่วย Glow Plus โปรแรงจัดเต็มและช่วยเพิ่มกำไรให้ร้านได้จริง Plus 1ค่ะยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่มรับคูปองเงินสดรวมสูงสุด 4,000 บาทผ่านแอป Go Wholesale จะซื้อมาใช้หรือซื้อของเข้าร้านเหมือนเดิมแต่ได้ส่วนลดมาซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้อีกพลัสที่2นะคะดีลแรงจากแบรนด์ชั้นนำส่วนลดพิเศษจริงลดจริงช่วยให้ต้นทุนดีขึ้นกำไรเห็นๆพลัส3กิจกรรม Amazing โชว์หวยโซลูชั่นครั้งแรกที่ Go Wholesale ช่วยโปรโมทร้านคุณด้วยการเปิดพื้นที่ Go TikTok ให้ร้านโชว์หวยถ่ายคลิปโปรโมทร้านแล้วส่งมาที่TikTok Go Wholesale ฟรีแต่ต้องเป็นสมาชิก Go ก่อนนะคะและไฮไลท์เด็ดกับ Facebook Live กับ Battle Deal ครั้งแรกที่แบรนด์ประชันราคากันสดๆกับดีลที่ดีที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำและที่4นะคะจ่ายด้วยบัตร Mastercard รับคูปองลดเพิ่มสูงสุดถึง450บาทคุ้มซ้อนคุ้มใครที่เป็นลูกค้า Go Wholesale โดยเฉพาะร้านโชห่วยอย่ารอช้าช่วงกับแคมเปญนี้นะคะยิ่งซื้อยิ่งรับเพิ่ม12พฤษภาคมนี้นะจ๊ะรีบมาช็อปที่ Go Wholesale เลยขออนุญาตพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่อจ้าไปกับเพลงนี้ รักค่ะในเวอร์ชั่นของ DJ Bo นะคะมอบให้กับคุณภรการแนะนำเพลงกันเข้ามาได้นะคะ www.bestradio89.com ค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: สกัดรถกระบะตู้ทึบขนบุหรี่เถื่อนกว่า 14,000 ซองภาคขณะตำรวจทางหลวงเรียกตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้าคันหนึ่งในที่หน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงจนะจังหวัดสงขลาเนื่องจากต้องสงสัยว่ารถกระบะตู้ทึบคันนี้บรรทุกสิ่งของผิดกฎหมายเพราะมีข้อพิรุธตรงที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลังผลการตรวจค้นพบกล่องวัสดุทับซ้อนเต็มคันรถเมื่อเปิดด้านในกล่องวัสดุทุกกล่องพบมีแต่ซองบุหรี่ต่างประเทศจำนวนมากนับได้ 1,456 คาร์ตันหรือ 14,560 ซองนอกจากนี้ยังพบชื่อผู้รับโดยปลายทางส่งไปที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสอบปากคำชายอายุ28ปีคนขับให้การว่าไปรับกล่องพัสดุทั้งหมดมาจากคลังคัดแยกสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีกำลังจะนำไปส่งที่คลังคัดแยกสินค้าในตำบลบ้านปรุกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าข้างในกล่องเป็นอะไรมีหน้าที่ขนอย่างเดียวส่วนรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าหลังคนขับอ้างอีกว่ารถขับฝ่าน้ำท่วมพัดแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายไปยังไม่ได้ทำป้ายใหม่เบื้องต้นคนขับถูกแจ้งดำเนินคดีกระทำความผิดพรบ.ศุลกากรขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
4: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
5: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
4: ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car

0: เสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
0: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: 12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: เม้นกรุ๊ปตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

ิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436643แล้วพบกันนะคะ

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

พักเบรกฟังเพลงกันนะคะมาแนะนำสิ่งที่น่าสนใจในช่วงนี้กันก่อนเลยพาคุณไปอัปเกรดชีวิตให้ดีที่สุดในแบบที่คุณเลือกเองได้ที่นี่กับเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39ค่ะโครงการที่ให้คุณมากกว่าแค่พื้นที่ในบ้านแต่คือสังคมคุณภาพที่ร่มรื่นและปลอดภัยกว่าที่เคยโดดเด่นด้วยดีไซน์และวัสดุเกรดพรีเมียมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันไฮไลท์คือตอนนี้เดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วสังคมดีเพื่อนบ้านดีไม่ต้องลุ้นบรรยากาศร่มรื่นมากเปิดแล้วบ้านเดี่ยวสร้างใหม่หรือส่วนตัวฟังก์ชันแน่นมีห้องนอนล่างครัวไทยพร้อมโรงจอดรถแถมห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่ฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยและนี่คือดีลที่ห้ามพลาดจากราคาปกติ 4.4 ล้านลดเหลือเพียงแค่ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นแถมฟรีของแถมชุดใหญ่และฟรีค่าโอน0บาทรับเพียงแค่3ครอบครัวสุดท้ายเท่านั้นทำเลก็สุดปังแค่5นาทีถึงถนนสีจันทร์39ใกล้ทั้งแมคโครโลตัสและโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นไม่อยากให้พลาดดีลที่ดีที่สุดโทร0834366643หรือ SILENEO เลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลอร์นีโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์

พาคุณไปสัมผัสการจัดงานแบบเหนือระดับนะคะใจกลางเมืองอีสานของเราศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นสถานที่พร้อมจะตอบโจทย์ในทุกประเภททุกขนาดไม่ว่าจะเป็นงานประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหากรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าหรือว่าการแข่งขันไคส์ก็สามารถจัดให้คุณได้เพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมจะตอบโจทย์ให้กับคุณในทุกคำปรึกษาดูแลและสนับสนุนการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนด้วยความเป็นมืออาชีพประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันค่ะพร้อมมาสร้างความประทับใจให้กับทุกคนสัมผัสความสำเร็จที่ไคส์ขอนแก่นได้0953719554

0: ตอนนี้ใครที่กำลังมีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตห้ามพลาดเลยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายแค่หมักบำรุงล้างสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปามาในราคาเบาๆบทระวังของลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสำหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางรังแคขอแนะนำแชมพูสูตรพิเศษกรีนไบโอซองสีแดงช่วยดูแลปัญหาผมร่วงผมบางรังแคทำความสะอาดเส้นผมอย่างล้ำลึกพร้อมช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรงขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะ
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
0: ก็รู้สึกว่าจะงงๆกับเสียงแล้วดับแล้วติดอยู่แบบนี้นะพยายามอยู่นะคะเนี่ยหวังว่าคงจะไม่สะดุดเนาะแม้ว่าจะมีอะไรที่มันขัดมันคล่องมันเคืองเล็กๆน้อยๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะทางไทยน้องแบงค์รอยต่อค่ะจากนครนายกแอนสระบุรีทางไทยพี่พันจีจากเพชรบูรณ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่ซีนแล้วก็คุณเอ็มค่ะคุณเอ็มจากนราธิวาสสวัสดีคุณจิมมี่จากระยองด้วยเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันที่ Best Radio กันต่ออีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายจ้า
2: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitudeเพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: ดีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตริสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไปอีกครั้ง
6: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชน นท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
4: ซื้อ

Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่นBest Radio.

พลงรักเพลงหนึ่งนะคะถ้าเกิดอยากฟังเพลงซึ้งๆมากมายที่ใดสักแห่งหนึ่งก็อยากให้เลือกที่ Best Radio ที่นี่นะคะพร้อมกับผู้สนับสนุนในเบรกนี้ค่ะ 6-7 มิถุนายนนี้นะคะพร้อมบรรเลงทุ่งทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวัดชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุดถึง1ล้านบาทนะคะราคาพิเศษเริ่มที่ 3.96 ล้านถึง15ล้านบาทพบกันในวันเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1

0: พาคุณไปที่ Attitude Clinic ค่ะคลินิกเสริมความงามที่เต็มไปด้วยความสบายใจในการออกแบบและวางแผนในทุกขั้นตอนที่ให้ลูกค้าได้รับการใช้บริการแล้วได้รับความสบายใจมากกว่าผลลัพธ์ที่ดีหลังทำค่ะที่นี่นะคะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวค่ะดังที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ทางภาคเหนือตอนนี้มีสาขาแรกที่อีสานของเราคือค้นกันเน้นการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะโดยมีคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันเลยรักษาแบบตรงจุดด้วยไม่มีเลี้ยงไข่ยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่ตีพิมพ์แบบล่าสุดเลยนะคะที่นี่มีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าปัญหาผิวสำหรับตรวจวัดประเมินผิวเบื้องต้นด้วยนะคะแล้วก็ใช้สำหรับติดตามผลเพื่อที่จะเทียบในการรักษาหลังทำอีกด้วยที่สำคัญถ้าจะต้องได้ทานยาที่นี่จะมีการเอาเลือดของเราไปตรวจกับแลบตรวจเลือดก่อนเพื่อตรวจเช็คค่าตับในการทานยาสิวให้ปลอดภัยและการรักษาได้ผลดีราคาเริ่มต้นที่690 บาทได้ยากินยาทาแถมฟรีในคอสเลยนะคะปรึกษาคุณหมอฟรีก่อนได้นะคะคลินิกตั้งอยู่ที่ทางออกของตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพดูโปรโมชั่นรีวิวได้ที่ Facebook Attitude Clinic ตามติดด้วยขอนแก่นเป็นภาษาไทยและพาคุณไปรู้จักกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างนะคะที่เก่งในเรื่องของการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตหากคุณอยากเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์แล้วอยากจะเป็นเจ้าของหอพักแล้วเหมือนกันนะคะอยากเป็นเจ้าของคอนโดการสร้างอาคารสูงตึกใหญ่โตต้องได้คนที่มีความเชี่ยวชาญทั้งวิศวกรทั้งสถาปนิกนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างอาคารสูงเพื่อที่คุณจะได้ความมาตรฐานอาคารแข็งแรงตามวิศวกรรมอาคารสูงสำหรับที่นี่นะคะยังมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนนะคะเพื่อที่จะคอยดูแลและวางแผนช่วยคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนคุณสามารถทำกำไรได้คุณจะได้อาคารที่แข็งแรงและผลตอบแทนสูงสุดพร้อมกับการคืนทุนแบบไวที่สุดสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงแบบทุกโครงการเป็นบริษัทรับเหมาที่มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนและมีผลงานการก่อสร้างที่เกิดขึ้นได้จริงไม่ทิ้งงานค่ะใครที่มีพื้นที่ดินว่างเปล่าอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ว่างเปล่าผ่านไปนะคะให้ที่ดินของคุณกลับกลายเป็นเงินค่าเช่าที่จะเข้ากระเป๋าของคุณทุกเดือนติดต่อปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานแบบฟรีได้โปรโมชั่นอีกมากมายที่ธนากุล Development Group 0908965556 0908965556
1: ฟังเพลงพล็อตที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
0: มิสเตอร์ชานนท์นะคะบอกว่า Thank you for open song request นะดีเจโบโบกับเพลงรู้หรือยังรู้ยังไม่ใช่รู้หรือยังนะคะจากต้นธนสิทธิ์เปิดให้แล้วนะคะบอกว่าขอบคุณมากๆผู้ฟังของเรานี่เวอร์ไวมากเลยนะคะได้ฟังแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยพี่พันจิตบอกว่าดีเจโบโบวันนี้เนี่ยยังไม่ได้ฟังเพลงเลยนะเอาไว้ขอเพลงในวันหน้าส่วนน้องแบงค์รอยต่อนะคะจากนครนายกแอนสระบุรีดูเธอทำอะไรอ่ะทำไมถึงทำกับโบได้ยังไงผมอยากฟังเพลงนี้ครับอยากฟังเพลงที่ชื่อว่าลีเป้จากน้าจ๊อบน้าจ๊อบนี่ปกติเขาจะร้องเพลงแบบที่ว่าเป็นแบบเหมือนแร็กเก้แร็กเก้ใช่ไหมเป็นแบบแร็กเก้แร็กเก้อะเยอะเยอะเยอะเยอะอันนี้หรือเปล่าที่อยากฟังแล้วบอกว่าต้องเป็นเพลงหลีเป้ด้วยหลีเป้คือไม่ใช่เราหลีแล้วแม่หลีคนนี้เป้เลยฉันชอบคนนี้มากเลยชอบมากไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ความหมายของเขาก็คือที่เที่ยวแห่งหนึ่งเดาว่าน่าจะเป็นที่เที่ยวเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยไปยังไม่เคยไปตอนนี้ดีเจโบจะโดนแซวเป็นประจำอยู่ว่าให้มันออกประตูเมืองขอนแก่นแล้วมันไม่หลงทางก็ถือว่าเก่งแล้วคุณรู้ไหมว่าฉายาดีเจโบนี้โด่งดังมากจะไปที่ใดก็ตามแต่ไม่ว่าดีเจโบจะไปวัดไปวาไปโบสถ์เขาก็บอกว่าเคยไปไหมไปที่ ไปวัดที่จังหวัดนั้นไปวัดที่จังหวัดนี้ไปดูอาสนวิหารโบสถ์นั่นโบสถ์นี่เคยไปน่าจะไปมาแล้วมั้งใช้คำว่าน่าจะมีคนตอบทันทีเลยเคยไปกับเขาที่ไหนแล้วเปิดออกนอกประตูบ้านก็โดนรีบไปปิดประตูบ้านในนี้เดินเข้าบ้านเลยนะเนี่ยอย่าออกเลยดีนะเนี่ยประตูเมืองขอนแก่นนี่หลงทางไม่รู้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวากับขอนแก่นกับบ้านเต็งไม่ถูกเลยบอกให้อย่าว่าเธอเข้าในเมืองขอนแก่นนะเข้าไปในมหาวิทยาลัยอ่ะจะออกมาเนี่ยวนอยู่5 รอบทางออกอยู่ไหนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้าก็ไม่อยากจะขับเข้าไปในมหาวิทยาลัยในเวลาหัวค่ำกลางคืนเพราะเพลงเพราะว่าข้าพเจ้างงเส้นทางมากอย่าไปเล่าให้ใครฟังล่ะมันดูตลกเกินเบอร์

เอาอย่างนี้ก็แล้วกันขอเพลงมานะคะก็จัดให้แล้วนะน้องแบงค์บอกว่าขอบคุณมากๆนะครับแม้ว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากมีส่วนร่วมในการขอเพลงแค่ได้มาเห็นดีเจโบได้มาฟังเพลงของท่านอื่นๆที่ส่งมาก็ดีใจแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะที่อุตส่าห์มาร่วมส่งเพลงให้กับเราหลีเป๊ะพอฟังแล้วก็อยากไปเที่ยวเลยนะออกไปเที่ยวกันบ้างในช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดเมื่อผ่านมาเนี่ยหลายคนก็ไปเที่ยวบางคนตอนนี้ก็ยังเที่ยวอยู่นะคะก็ขอให้มีความสุขกับการได้ออกไปใช้ชีวิตในบางเวลากับสถานที่ต่างๆที่มันสวยงามแต่บางคนก็บอกว่าชีวิตของคนเราก็สวยได้ทุกที่อยู่ที่มุมมองหรือว่าความต้องการบอกว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่าในใจของเราเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขหรือจะไปกับใครแล้วมีความสุขไหมว่าจะไปเที่ยวที่ใดคุณก็แฮปปี้อยู่แล้วเอาเป็นว่าหากว่าใครไม่ได้ไปอย่างใครข่าวเอาอีกละก็จะมากันแหละหากว่าใครไม่ได้ไปอย่างใครข่าวอันตัวเราไม่ได้ไปกับเขานั้นใช่ไหมก็ปล่อยให้พวกเขาไปเที่ยวกันให้สะใจส่วนตัวเราก็ทำงานไปให้สะใจได้เหมือนกันทำเข้าไปงานที่รักจงทำซะทำแล้วก็จะได้รู้สึกรักมันเข้าไปอีกมากหนาทำเข้าไปจนให้มันกลืนเข้าไปถึงลูกกระต่ายรักงานขึ้นมามากเลยนะแล้วเราก็จะรักงานที่เราทำต่อไปทุกๆเวลาทำไปเลย ออกแนวประชดหรือเปล่า พวกคุณเสียงสูงอ่ะเออพวกคุณเสียงสูงพวกคุณเสียงสูงดีเจบอกพูดแทนใจให้นะเออพูดแทนใจให้เออว่าแบบสำหรับคนที่อยากไปแต่ไปไม่ได้ติดภารกิจก็เข้าใจอะเนาะบางทีก็แบบไปไม่ได้ไงกรี๊ดมันลองมาสิพวกคุณเนี่ยที่กำลังพิมพ์กันอยู่เนี่ยในเพื่อนพวกคุณดีว่างแต่อย่างน้อยๆนะคุณไม่ได้ไปแต่คุณก็มีเบสเป็นเพื่อนดีมีดีเจโบนั่งโวกเวกบอยวายให้คุณได้แบบได้รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจให้รู้สึกว่าเราคือเพื่อนกันอยู่นี่ที่ดีเจโบไม่ไปเที่ยวไหนๆเพราะว่าเป็นห่วงผู้ฟังว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีเสียงแบบโหยหวนแบบนี้ให้ได้ยินก็เลยเราอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังดีกว่าถ้าเราไปเที่ยวแล้วใครจะมาเป็นเพื่อนคุณล่ะคุณไม่ได้ไปแล้วอย่างนี้เดี๋ยวคุณก็ยิ่งน้อยใจใช่ไหมแล้วเราก็เลยอยู่เป็นเพื่อนกันให้รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีเพื่อนที่เหมือนคุณอยู่น่ารักปะล่ะน่ารักที่สุดในปฐพีนี้แล้วขอบคุณนะคะที่ชมชมตัวเองนี่แหละขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณพลการจากราชบุรีค่ะคุณปฏิหารจากสมุทรสาครด้วยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับน้องไม้คุณชานนท์จากฮาวายพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์ค่ะพี่สกลจันทร์นครพนมด้วยนะครับพี่เล็กจากขอนแก่นคุณธเนศจากกรุงเทพมหานครนะคะขอบคุณพี่พันจิตจากเพชรบูรณ์พี่วุฒิชัยนะคะจากนครนายกคุณปังปอนตะลุยอาณาจักรไปไหนก็ไม่รู้พี่แมนด้วยนะคะคุณจิมมี่จากระยองคุณเอฟคุณเอฟคุณซันซันจากนนทบุรีค่ะคุณอาจากหนองคายนะคะคุณกิฟจากลพบุรีขอบคุณคุณเอ็มด้วยจากนราธิวาสคุณโรเจอร์จากเชียงใหม่เลยคุณกิฟบอกว่าแหมน่ารักจังเลยทำเพื่อผู้ฟังแน่นอนอยู่แล้วดีเจโบทำเพื่อผู้ฟังนี่มาตลอดตั้งแต่มาจากรายการนะถ้าลองสังเกตดีๆดีเจโบทำมาให้คุณผู้ฟังแบบเต็มที่แบบตลอดที่สุดในฐานะที่เป็นนักจัดรายการวิทยุดีเจที่นี่ดีเจโบดีใจที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็จำดีเจโบได้แม้ว่าในช่วงเวลาที่โบชอบแถมเวลามากมายก็ตามในเวลาค่ำคืนที่จัดกันมาตลอดเกือบ7ปีในช่วงการจัดพาร์ทกลางคืนว่าแถมทุกคืนวันละ 2-3 ชั่วโมงซึ่งโบไม่ได้ตังค์นะคะพูดกันตรงๆโบอยู่ด้วยเพื่อความสุขให้กับคุณผู้ฟังแบบเติมให้จริงๆทำให้แบบด้วยใจล้วนๆโบไม่รู้ว่าสิ่งที่ตอบแทนมานี่เขาบอกว่าการที่เราทำดีแต่ผิดที่แล้วมันอาจจะกลายเป็นคนที่ดูเหมือนไม่ฉลาดและกลายเป็นว่าเราใช้พลังงานตัวเองเกินไปเป็นการดูดพลังงานจากตัวเองแล้วก็มันไม่ได้ผลลัพธ์อะไรบอกว่าถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็แล้วที่ผ่านมาโบทำไปเพื่ออะไรโบยังตอบตัวเองได้ว่าตอนนี้โบกลับมานั่งนึกหรือว่าย้อนโบก็ยังจะทำแบบเดิมเพราะว่าโบมีความสุขค่ะแล้วโบรู้สึกว่า
โบได้ทำแล้วกับสิ่งที่โบตั้งใจดีกว่าที่โบจะมานั่งตอบตัวเองว่าโบไม่ได้เคยทำอะไรให้ใครเลยแต่วันนี้โบได้ทำให้คุณผู้ฟังที่เบสที่นี่มาเต็มที่แล้วก็สัญญาว่าจะทำต่อไปเรื่อยๆนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: เบื้องสนั่นโรงงานทุระเบิดในประเทศจีนดับ21คนบาดเจ็บอีกกว่า60คนสำนักข่าวซินหัวรายงานเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟของบริษัทหัวเฉิงในเมืองหลิวหยางทางเมืองฉางชาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานเมื่อเวลาประมาณ 16:43 นาทีของวันจันทร์ที่4พฤษภาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนและบาดเจ็บ61คนทางกู้ภัยกว่า480คนถูกระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือและมีการนำหุ่นยนต์กู้ภัย3ตัวร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยและเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับโกดังเก็บดินปืน2แห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้อพยพประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและจะตั้งเขตกันชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเมื่อช่วงเช้าเวลา 8:00 นของวันนี้ทางกู้ภัยได้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตหลังจากการค้นหาในรอบแรกและเผยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วขณะนี้การค้นหาในรอบ2กำลังดำเนินการอยู่และขณะนี้บุคคลที่รับผิดชอบบริษัทถูกตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งให้มีการสอบสวนอย่างรวดเร็วเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ข้อมูลจาก Observatory of Economic Complexity เผยว่าปีที่แล้วจีนส่งออกดอกไม้ไฟมูลค่า 1.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า2ใน3ของยอดขายดอกไม้ไฟทั่วโลกขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: เจ็ดมิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวนก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: เรียนต่อไหนดีอะปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลย

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจัดสุภาพ
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภา

0: กรุ๊ปเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ช่วยคุณประหยัดลดค่าครองชีพที่โกโฮเซลหมูบดกิโลกรัมละ129บาทไข่ไก่แพ็คละ125บาททับทิมน้ำมันปาล์ม3ลังขึ้นไปลังละ570บาทคริสตัลน้ำดื่ม5แพ็คขึ้นไปแพ็คละ45บาทถึง5พฤษภาคมนี้ที่โกโฮเซล
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลโดยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียาก ินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปังคุงจตุพรกฤษณรัตน์

่ะ

Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ที่ชุดคลินิกที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: ดีเขาไปช้าหน่อยนะเพ้อเชิญนะ
8: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% มีงบเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
6: ั้งซื้อเลยที่พี่เสลียงกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
2: สนใจติดต่อ0432094400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอพรายม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศอยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
4: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
5: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
6: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ดิ้งดองนั่นเองนะครับงานจากอนันต์อันวาน้องชายของจอห์นนี่อันวานั่นเองนะครับหรือว่าจอห์นนี่ราปเตอร์นั่นเองเนาะผ่านไปนะครับกับจังหวะเพลงสนุกสนุกในยุค90กันมากมายเลยแต่ก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะครับกับทั้งเพลงไทยเพลงเทศเพลงใหม่เพลงเก่านะฮะเดี๋ยวมาเปิดให้ฟังกันนะครับตอนนี้ปังมาพูดถึงสิ่งดีๆกันหน่อยดีกว่าเนาะแน่นอนนะครับสำหรับที่นี่เลยโครงการหมู่บ้านเลนีโอนั่นเองนะฮะวันนี้ถ้าคุณกำลังมองหาความต่างนะครับที่สะท้อนตัวตนได้มากที่สุดก็ต้องที่นี่เท่านั้นกับเรนีโอพามอพาร์ตมะลิวันนั่นเองนะฮะบ้านสังคมหรูที่มอบความเป็นส่วนตัวระดับพรีเมียมด้วยยูนิตที่ไม่หนาแน่นนะครับท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นใช้ชีวิตได้สุดกับส่วนกลางหรูเหนือระดับทั้งคลับเฮาส์สระว่ายน้ำในร่มฟิตเนสด้วยบนทำเลที่ตอบโจทย์คนทำงานใกล้แหล่งงานอย่างมอขอแล้วก็สนามบินด้วยนะครับเดินทางง่ายรถไม่ติดนะเริ่มต้นเพียง 3.35 ล้านบาทถึง5ล้านบาทครับพิเศษเลยรับของทำชุดใหญ่ผ้าม่านเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีค่าโอนส่วนบาททุกรายการถ้าไม่อยากพลาดดีลดีๆแบบนี้ติดต่อมาเลยฮะ0834366643หรือแอดไลน์มาก็ได้พิมพ์ SILENEO นะจ๊ะและอย่าลืมนะสำหรับการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นนะน้องๆเด็ก69มาสมัครเรียนกันได้นะครับน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะสามารถมาสมัครเรียนได้เลยนะฮะถือว่าเป็นหมอเอกชนที่ติด1ใน5ครับมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยเบอร์โทรหา0432241111หรือ0925374400นะจ๊ะฝากกันไว้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งโครงการบ้านหลังแรกเพื่อการเริ่มต้นนะครับกับ First ครับเรามีบ้านสวัสดิการนะผ่อนแค่เดือนละ900บาทคุณสามารถเป็นเจ้าของทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันกับ4ทำเลรอบเมืองขอนแก่นเลยดอนบ่มกุดกว้างหนองหลบนนตุ่นบ้านสำหรับทุกอาชีพเลยนะฮะแล้วตอนนี้เขาฟรีโอนฟรีจำนองฟรีแอร์ฟรีพม่าเนาะจัดเต็มแบบนี้ห้ามพลาดเลยนะครับภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนะมีจำนวนจำกัดด้วยสูตรประสูนครับ444-2555ครับ Facebook IG แล้วก็ LINE พิมพ์ @first.health4begin จ้ะแล้วใครอยากได้เงินทุนหมุนเวียนนะครับแบบว่าถูกต้องและดอกเบี้ยถูกๆนะครับที่กรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะฮะวันนี้มาได้เลยดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% เท่านั้นทุกคนได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอปนะครับ Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะฮะสมัครได้เลยเนาะสินเชื่อเพื่อคนมีรถกรุงศรีออโต้คาร์ฟอร์คัสครับ0432094000หรือมาที่สาขาขอนแก่นได้เลยตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่นฟังข่าวกันแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาจ้ะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: ตามผู้ติดตลกจะลงจากตำแหน่งในอีก8หรือ9ปีข้างหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดติดตลกในระหว่างงานธุรกิจขนาดเล็กที่จัดขึ้นณทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมว่าเขาจะลงจากตำแหน่งในอีก8หรือ9ปีข้างหน้าโดยคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของเขาได้ออกนโยบายลดภาษีที่อนุญาตให้ธุรกิจต่างๆสามารถหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่อุปกรณ์และการลงทุนด้านทุนในปีแรกได้ซึ่งทรัมป์ได้กล่าวถึงมาตรการนี้ว่าด้วยวิธีนี้เมื่อผมพ้นจากตำแหน่งในอีกสัก8ถึง9ปีต่อจากนี้ ผมก็จะสามารถใช้งานมันได้พอดีทั้งนี้ได้มีการตีความคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ว่ากำลังพูดขู่ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าบุคคลใดที่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว2วาระวาระละ4ปีจะไม่สามารถได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกขอบคุณข่าวช่อง7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: อพเมนต์กรุ๊ป
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง 4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอสเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อเริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนทุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
3: งานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือ KAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่KAIS
5: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
6: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
5: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
6: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันร.8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันร.8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะอ่ะแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
5: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพ ดอนบมกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
9: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาม
11: ีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟ

Chili E-S5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chili พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: ซัมเมอร์นี้มีแต่ได้กำไรพุ่ง4มีนาคมถึง12พฤษภาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Yes who J to the low F to the AB Ho Yeah Ho Yeah Ho

แน่นอนนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Hop นั่นเองจาก Proxy เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหลากหลายเพลงเลย Get Line นะครับงานจาก J-Lo นะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ1ซิงเกิลนะฮะเป็นงานของเดี๋ยวนะ Persis ครับเพลงใหม่ชื่อว่า Turn Me On นั่นเองแล้วก็ Bad Angel นะครับ Animal กับ Risa นั่นเองแล้วเพลงใหม่ของสาวๆ Baby Monster กับเพลงที่มีชื่อว่า Moon นะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะครับ The Chainsmoker นะครับเพลงที่มีชื่อว่า Lost นั่นเองนะฮะผ่านไปเนาะหลากหลายเพลงกันเลยทีเดียวเปิดกันแบบว่าจัดเต็มฮะแต่ตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงนะฮะสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกกันหน่อยดีกว่านะเพราะว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลินิกเสริมความงามดีๆนะครับที่อยากให้ทุกคนได้มาใช้บริการกันแล้วก็ในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะฮะขอแนะนำเลยนะฮะกับคอร์สดีๆที่นี่เลย

หลายคนอาจจะแบบว่ากำลังมองหาคลินิกเสริมความงามที่อยากจะมาเติมฟิลเลอร์ใต้ตานะครับที่นี่เลยนะครับสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะฮะเติมใต้ตาหัตถการอันดับ1คนไข้เยอะที่สุดเลยนะครับผมเนาะที่ดร.น้ำหวานคลินิกนั่นเองนะฮะเทคนิคเอียงกลับไม่เป็นก้อนไม่ก้อนไม่ลำนะครับผมเนาะแล้วก็เก็บถุงใต้ตาก็ได้เคยมีปัญหาก็มากันได้นะครับที่หมอน้ำหวานคลินิกนั่นเองนะฮะดูแลโดยทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์ออกแบบเทคนิคเติมรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผลิตภัณฑ์มีอย.ตามกฎหมายเปิดกล่องต่อหน้าทุกคิสนะฮะพิเศษเลยแจ้งว่าฟังมาจาก Best Radio รับไปเลยครับกับมีสู่คอเรียหน้าใสชำวาวมูลค่าถึง 2,500 บาทกันเลยทีเดียวนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะฮะเสิร์ชเลยว่าดร.น้ำหวานคลินิกแล้วก็แอดไลน์มาได้เลยว่าแอดดร.น้ำหวานคลินิกคีคีอินนั่นเองนะฮะ

นุ่มหล่อกลับและแน่นอนนะครับกับที่ธนากรุ๊ป Development Group นะคะทุกคนสังเกตไหมว่าในเศรษฐกิจแบบเนี้ยคนซื้อบ้านน้อยลงนะครับแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกการเช่าแทนการซื้อนะฮะทำให้นะฮะตลาดอพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเนี่ยเติมโตส่วนกระแสแบบชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำแม้ในวันที่เราหยุดทำงานนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยนะฮะด้วยการเลือกนะครับบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องนะครับเนาะบริษัทที่คิดวิเคราะห์และวางแผนแทนคุณต้องการเริ่มต้นจนสามารถทำกำไรให้คุณได้นะครับเนาะการเลือกบริษัทรับเหมานะครับไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะแต่ต้องเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมีตัวตนนะฮะมีผลงานการก่อสร้างจริงนะฮะบริษัทที่ดีนะครับต้องส่งมอบงานตรงเวลาตามมะและไม่ทิ้งงานนะครับวันนี้ธนากรุ๊ป Development Group นะฮะเรามีระบบงานที่เป็นมาตรฐานควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนะได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนั่นเองฮะ

สำหรับที่ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ปเนาะดำเนินงานโดยทีมงานมืออาชีพครับมีทั้งวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณได้อาคารที่แข็งแรงและได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดนะฮะและการันตีผลงานการก่อสร้างนะครับที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะฮะอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าในวันที่คนส่วนมากยังเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์และหอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนาะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้ครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนและประเมินหน้างานให้ฟรียังมีโปรโมชั่นอื่นๆพิเศษอีกมากมายเลยนะฮะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุล Development Group นะครับผมเนาะหรือโทรนะครับ0908965556ครับอย่าลืมนะฮะอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยเบรกกันปั๊บครับเดี๋ยวกลับมาจ้า

0: Development Group
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
7: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
8: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
7: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
8: งุ้ยฟินค่ะ
6: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
9: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันไทย
6: ครั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: นี่
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: Best FM 89
8: Best FM 89
7: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให้
0: ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี

Best FM 89

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงเพราะๆจากน้องชาช่านะคะแพ้เสียงในหัวอีกแล้วนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อคืนฉันฝันบ้า นะครับชื่อเพลงเนาะจาก R2T4 นั่นเองนะครับแล้วก็ Snoop O นั่นเองนะฮะ Snoop O แล้วก็ All Time Lost นั่นเองเป็นเวอร์ชันลิมิตจาก Limitless X ครับบ่ายโมงตรงเป๊ะเลยก่อนที่เราจะไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแน่นอนนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาสายตานะไม่ใช่แค่เรื่องของอายุเนาะในเรื่องของปัญหาสายตาเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตเลยนะฮะถ้าเรามองไม่ชัดเราก็จะเหนื่อยปวดตาทำงานไม่สบายใช่ไหมวันนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าการตัดแว่นไม่ใช่แค่การลองสวมครับแต่คือการวัดและออกแบบให้ตรงกับสายตาของคุณจริงๆเนาะที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุพันธ์นะครับเขามีนักทัศนมาตรคอยตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนเลยให้คุณได้แว่นที่มองชัดสบายตาแล้วก็ใช้ได้นานนะครับมีทั้งสายตาสั้นยาวเอียงแว่นโปรเกรสซีฟคุณภาพสูงแว่นกันแดดสายตาครับรวมไปถึงเลนส์พิเศษสำหรับเด็กที่จะช่วยชะลอสายตาสั้นนะฮะอย่าปล่อยให้การมองเห็นกลายเป็นปัญหาเนาะแวะมาเลยที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุพันธ์นะครับตั้งอยู่ตรงถนนกสิกรทุ่งสร้างฮะใกล้ตลาดจอมพลเยื้อง CJ Mall เลยนะทุกคน094ครับ2398699นะครับหรือค้นหาแว่นยูนิคโดยจักษุพันธ์บน Facebook ได้เลยและโครงการดีๆนะครับจากสุภารัยครับผมหกถึงเจ็ดมิถุนายนนี้นะครับพร้อมบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่นะครับของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขนะครับสุภไรแกนวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรนะครับสระว่ายน้ำฟิตเนสและส่วนกลางนะครับสามส่วนขนาดใหญ่เลยนะท่ามกลางกลิ่นแอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตบรรเลงไปด้วยความสุขอย่างแท้จริงนะครับจองในงานรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้าGQ และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาเริ่มต้นเพียง 3.96 ล้านบาทถึง15ล้านบาทนะครับพบกันที่โครงการได้เลยนะครับเสาร์ที่6และอาทิตย์ที่7มิถุนายนเนาะที่สุภรัยการวิวสีจันทร์แอร์พอร์ตนั่นเองลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้เลยตอนนี้นะจ๊ะที่ Facebook เลยสุภรัยจังหวัดขอนแก่นครับหรือโทร1720นะและอาร์ติจูดคลินิกนะครับแน่นอนนะฮะตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับเป็นคลินิกรักษาสิวที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพครับในการรักษาสิวหลุมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวนะฮะมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยเน้นการรักษาแบบตรงจุดนะครับไม่เลี้ยงค่ายึดตามเบสไลน์ของงานวิจัยที่ตีพิมพ์ล่าสุดเนาะและที่สำคัญเลยเนาะในเคสที่ต้องทานยาสิวนะครับทางคลินิกเขามีการโคกับแลบตรวจเลือดนะฮะเพื่อเช็คค่าตับก่อนนะให้ปลอดภัยและได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับหลายๆท่านอยากทราบราคาใช่ไหมราคาครั้งละ690บาทเริ่มในราคานี้เลยได้ทั้งยากินยาทาแถมฟรีในคอร์สเลยนะฮะแล้วก็สามารถมาปรึกษาปัญหาผิวกับคุณหมอก่อนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคลินิกอยู่ติดกับทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเลยนะฮะ Facebook ก็ Attitude Clinic ขอนแก่นนั่นเองจ้ะฟังข่าวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองกันก่อนเนาะ
0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
3: บริษัทกาวยาแมวส่งฝ่ายกฎหมายโดยเอาผิดเบิร์ดวันว่างๆเมื่อเวลา 10:00 นวันที่5พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทเจ้าของถุงกาวยาแมวดังกล่าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสท.2 พื่อหารือแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากทำให้ภาพลักษณ์บริษัทเสียหายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายเปิดเผยก่อนการเข้าพบว่าวันนี้จะขอหารือกับตำรวจในข้อกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องว่าเข้าข่ายความผิดใดบ้างโดยเฉพาะในเรื่องความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ที่หากเข้าข่ายทางบริษัทยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดแม้ว่าทางเบิร์ดวันว่างๆจะออกมาชี้แจงว่าเป็นแค่คอนเทนต์และในถุงเป็นแค่แป้งก็ตามก็เป็นสิทธิ์ที่เบิร์ดวันว่างๆจะสามารถทำได้แต่ทางบริษัทก็ขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะพบหลักฐานปรากฏหลายคลิปและมีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อของบริษัทชัดเจนทำให้ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายย้ำว่าทางบริษัทมีนโยบายชัดเจนในการปกป้องภาพลักษณ์องค์กรและมีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดทางคดีขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
4: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ฒนากุล Development Group
1: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
2: ่อจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
9: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
10: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
9: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
10: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลล์ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ทำไมถึงชอบ
14: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
12: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
13: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
12: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา

0: เลอร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลกวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุด
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะ

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: โชว์หวยพร้อมไหม
3: พร้อม
2: กำไรอยากได้ไหม
3: อยากได
2: ้งั้นต้องนี่เลย
4: โชว์

0: อีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้ว
2: โชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Acabou.
1: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: หนึ่งซิงเกิลเพลงนี้นะครับว่าเมื่อไหร่มาอีกนะจากพี่นัทมีเรียนะครับแล้วก็เบจนะครับจากลิโซแล้วก็อานิต้ากับชากิล่ากับโชคาโชคานะฮะซาร่าราสันกับโรบินด้วยพุชพุชนั่นเองแล้วก็เอริบัคคาร์บัคกับมือเปล่าจ้ะบ่ายโมง35นาทีนะครับอยู่กับปังที่นี่ Best Radio นะครับในช่วงบ่ายแบบนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวเบรกหน้ามาเป็นเพลงช้ากันหน่อยดีกว่าเบรกนี้ฝากกันไว้เลยสำหรับม.4 ปทุมขอนแก่นนะครับน้องๆเด็ก69มาสมัครเรียนกันได้นะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม.6นะฮะกศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่านะครับสมัครได้เลยโทรสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะ043-224-111และอีก1เบอร์ครับ0925374400นะฮะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะส่วนที่จัดงานดีๆนะฮะแน่นอนคาสครับศูนย์ประชุมรัศดรสินค้านานาชาติคาสขอนแก่นนั่นเองตอบโจทย์นะการจัดงานทุกประเภทแล้วก็ทุกขนาดเลยนะฮะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมคอนเสิร์ตหรือการแข่งขันกีฬานะฮะคาสก็สามารถเนรมิตจัดให้คุณได้เลยนะเพราะเรานะครับคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลและสนับสนุนนะฮะการจัดงานของคุณในทุกขั้นตอนเลยด้วยทีมงานมืออาชีพครับประสบการณ์ยาวนานและบริการที่ครบครันเนาะมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกคนแล้วมาสัมผัสความสำเร็จกับคาสได้เลยนะฮะ0953719554โทรได้เบอร์นี้เลยจ้าเบรกกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับอย่างที่ปังบอกไปเบรกหน้าเดี๋ยวเป็นเพลงช้าจ้ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ฒนาคุณ Development Group
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: โอ้ยอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
5: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
4: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
5: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมะริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมะริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.อ่ะๆแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
4: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งสีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น

0: ลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: ดีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบอ่ะเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.ยุติยา Capital Authorities เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือสองที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: Best FM 89
9: Best FM 89
8: คลื่นนี้เพลงเพราะ

จสำหรับคุณBest FM 89 Best FM 89 คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: นิตานั่นเองนะครับเพลงนี้รื้อฟื้นนั่นเองนะครับแล้วก็ขอถามสักหน่อยนะฮะจากพี่มาชาวัฒนาพาณิชย์เอ้ยไม่ใช่สิจากอมิตาทัตยังนะฮะตอนแรกจะเปิดเพลงวิชาต่อไงแต่แบบเฮ้ยจะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวกันก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนนั้นโปรเจกต์ขับเลิฟครับเพลงนี้ชื่อว่ารูปเหงาๆมีน้องไส้แล้วก็ไบโอนี่แล้วก็ริซาบาร์เบอร์กูนั่นเองนะฮะตอนนี้ฮะเรามาพูดถึงนะครับสำหรับสิ่งดีๆกันสำหรับประกันภัยรถยนต์และบิ๊กไบค์กันหน่อยดีกว่ากับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นั่นเองนะครับหนอเรียกได้ว่าที่นี่เขามีทั้งประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับแล้วก็ภาคสมัครใจนะฮะเลือกซื้อประกันรถกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์สามารถผ่อนเป็นเงินสดนะครับ 0% ซื้อง่ายไม่ต้องงอบัตรนะครับส่วนรถโปรโมชั่นพร้อมสามารถเลือกชำระค่าเบี้ยประกันผ่านหลากหลายช่องทางเลยหากไม่มีบัตรเครดิตนะครับก็นั่นแหละชำระเป็นเงินสดได้นะสะดวกสุดๆเลยและเคลมได้ต้องตัดผ่อนงวดแรกด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายเข้าใจความต้องการนะครับประกันรถที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละท่านมีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยนะฮะอย่างคานะด้วยนะครับจะมาแนะนำนะฮะผลิตภัณฑ์ดีๆที่เหมาะกับประกันภัยที่คุณต้องการนะครับยังไงก็สามารถนะฮะมาเลือกซื้อประกันรถนะครับกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ได้เลยนะ

เบอร์โทรครับเบอร์นี้เลย0432094000นะครับแล้วก็สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามนะครับประตูน้ำขอนแก่นเลยนะจ๊ะหาไม่ยากเลยก็สามารถมาได้เลยนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเบรกหน้าแน่นอนกลับมาฟังเพลงกันต่อกับบางที่นี่เบสเรดิโอจ้า

0: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: หยุดสร้างหยุดแชร์คอนเทนต์ขยะอาจถูกดำเนินคดีเตือนไปยังกลุ่มยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อยับยั้งพฤติกรรมเลียนแบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้ 1. งดเว้นพฤติกรรมทำคอนเทนต์แกล้งคนให้ได้รับความเดือดร้อนการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญคุกคามหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายในที่สาธารณะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทและหากมีการใช้วัสดุหรือสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและจิตใจจะมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามมาตรา295มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. หลีกเลี่ยงการนำเข้าข้อมูลเท็จเพื่อสร้างกระแสหรือยอดวิวการโพสต์คลิปวิดีโอหรือข้อความมันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14วงเล็บ2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. งดส่งต่อหรือสนับสนุนช่องที่ผลิตคอนเทนต์ขยะเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดและไม่ท่านตกเป็นเหยื่อหรือในการเพิ่มยอดการเข้าชมให้กับกลุ่มคนที่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: เบส FM 89
4: เบส FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

0: ือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
2: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
1: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ชอหวยพร้อมไหม
4: พร้อม
3: กำไรอยากได้ไหม
4: อยากได
3: ้งั้นต้องนี่เลย
5: ชอหว

0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
4: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
5: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
4: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
5: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันยูนิคโดยจากสุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลาบอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
6: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
7: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
8: โอ้โหอยู่ห้องเช่าก็ร้อนจริงๆแถมค่าเช่าก็เหมือนค่าผ่อนซื้อบ้าน
9: มาเด้อทาวน์โฮมสุภาลัยราคาเริ่มต้นแค่ 1.6 ล้านบาทแถมแอร์ทุกห้องนอนอีก
8: โอ้โหพูดเล่นปะเนี่ย
9: อ้าวใครเขาจะมาพูดเล่นกันคะพี่จะเอาอยู่ใกล้มหาลัยขอนแก่นก็สุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือจะเป็นในเมืองก็สุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดก็มีนะจ๊ะของแถมก็มีให้เลือกตามใจทั้งได้ของทั้งได้บ้านได้ส่วนลดอีกเพียบคุ้มกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วจ้าสงสัยเพิ่มเติมถามได้ที่ Facebook สุภาลัยขอนแก่นหรือจะไปดูบ้านจริงได้ทุกวันที่โครงการสุภาลัยบีชมริวันรอ8หรือสุภาลัยพรีโมบึงหนองโคดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาแค่ลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการได้รับกิฟต์วอเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า200บาทด้วยรีบไปก่อนหมดนะ
8: ฮะทำไมมันคุ้มขนาดนี้ต้องรีบไปแล้ว
10: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
11: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
12: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพัง กลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
13: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทุกเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
16: ่อ Best FM 89
17: Best FM 89
16: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: Best FM 89
1: Best FM 89
0: คลื่นนี้เพลงเพราะ
2: หนึ่งเพลงนี้จากเพลงเพราะของพี่จินกสิดิษฐ์นะครับรอ WX นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นวงกลมจากพี่บัวชมพูฟอร์ดฮะ
3: ที่เกิดนั้นเมื่อเธอเจ็บช้ำเพราะรักที่เปลี่ยนไปรู้ดีฉันเอง
2: แล้วก็เพลงจับพี่ช้ามาช้าวัฒนาพาณิชย์นะครับข่าวหรือเรื่องจริงนั่นเองรวมไปถึงดอกไม้กับแจกันจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตนะฮะจากพี่อัมสวรักษ์แล้วก็เคยรักเธอหรือเปล่าจากพี่โอลำดวนนั่นเองนะฮะเป็นงานเก่าทั้งหมดเลยเนาะเพราะมากๆเลยส่วนตัวคิดว่าพร้อมมากนะฮะอ่ะแต่ตอนนี้ทุกคนจะเรามาสังเกตในยุคเศรษฐกิจแบบนี้กันหน่อยดีกว่าสังเกตไหมคะว่าคนซื้อบ้านน้อยลงแต่คนเช่าเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะฮะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะคนจำนวนมากนะครับก็เลือกการเช่าแทนการซื้อนะครับทำให้ตลาดอพาร์ตเมนต์นะฮะแล้วก็หอพักนะครับเติบโตส่วนกระแสแบบชัดเจนกันเลยทีเดียวนะฮะและแน่นอนครับนี่คือโอกาสเลยของคนที่อยากมีรายได้ประจำครับแม้ในวันที่เรานะหยุดทำงานก็สามารถมีรายได้เข้ามาได้นะครับคุณสามารถเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักปล่อยให้เช่าได้ง่ายๆเลยด้วยการเลือกนะฮะบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่คิดวิเคราะห์วางแผนทางคุณต้องแต่เริ่มต้นจนทำกำไรให้คุณได้นะครับการเลือกบริษัทรับเหมาเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของราคานะแต่ต้องเลือกนะครับบริษัทที่เรียกว่ามีความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะครับมีผลงานการก่อสร้างจริงนะครับบริษัทที่ดีต้องส่งมอบงานตรงเวลาและไม่ทิ้งงานนั่นเองนะฮะวันนี้ธนากุล Development Group ครับเรามีระบบการที่เป็นมาตรฐานเลยควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีนะฮะแล้วก็ดำเนินงานนะโดยทีมงานมืออาชีพเลยมีทั้งวิศวกรนะครับสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณเนาะได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดขึ้นทุนไวที่สุดนั่นเองนะฮะการันตีเลยด้วยผลงานการก่อสร้างที่ส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงครับสามารถตรวจสอบผลงานได้จริงทุกโครงการเลยนะในวันที่คนส่วนมากจึงเลือกการเช่ามากกว่าการเป็นหนี้กู้เงินซื้อบ้านนะครับดีมานด์อพาร์ตเมนต์แล้วก็หอพักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนาะก็อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้ผ่านไปนะครับมาเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของคุณนะจ๊ะให้กลายเป็นรายได้ที่เข้ากระเป๋าคุณในทุกๆเดือนกันดีกว่าติดต่อเราวันนี้เลยนะครับพร้อมให้คำปรึกษาวางแผนแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีเลยนะครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่ธนากุล Development Group ครับหรือโทรได้ที่090เนาะ896-5556นะครับอยากสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เลยโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกับปังต่อฮะ

0: ธนากรดีเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecastกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094000รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

0: ร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร0834366643แล้วพบกันนะคะเลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลอร์นิโอ
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่ง

0: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
1: ดีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
2: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
1: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
2: งุ้ยฟินค่ะ
0: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกคร
0: ั้งซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
6: Best FM 89
7: Best FM 89
6: คลื่นนี้เพลงเพราะ

อัศจรรอหันนั่นเองนะคะปลายฝันมาการ์เร็ตเฮงเนาะหรือว่าน้องน้องอะไรลืมชื่อมีความแบบว่ากลางคันนะฮะแจ็คกี้สกรีนนั่นเองนะฮะเลยแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับรูพอลนะครับคุณแม่รูพอลกับ Cover Girl นั่นเองนะฮะและ1เพลงนะครับฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอกับวาคิชินไทม์นั่นเองพี่สแตมแล้วก็น้องวีวีโอเรดวอเทียฮะ

ทุกคนตอนนี้มาแนะนำอีกหนึ่งโครงการบ้านดีๆกับเรนิโอเลี้ยงเมืองสีจันทร์กันหน่อยดีกว่านะฮะโครงการที่ให้คุณมากกว่าแค่พื้นที่ในบ้านนะครับแต่คือสังคมคุณภาพที่ร่มรื่นปลอดภัยกว่าที่เคยนะฮะโดดเด่นนะครับดีไซน์และวัสดุเกรดพรีเมียมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยไฮไลท์คือตอนนี้เดินทางมาถึงเฟสสุดท้ายแล้วสังคมดีเพื่อนบ้านแบบดีไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเนาะห้ามพลาดเลยนะเปิดแล้วนะครับบ้านเดี่ยวสร้างใหม่หรูส่วนตัวฟังก์ชันแน่นมีห้องนอนล่างครัวไทยพร้อมโรงจอดรถนะครับห้องเก็บของในบ้านขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็เขายังมีฟรีจัดสวนสวยให้คุณพร้อมเข้าอยู่ได้เลยด้วยนะเรียกได้ว่าเพียบพร้อมกันเลยทีเดียวนะฮะร้านแน่นอนครับทุกคนดีลนี้นะฮะบอกได้เลยว่าพิเศษมากนะจากปกติ 4.4 ล้านบาทใช่ปะตอนนี้เหลือ 3.99 ล้านบาทเท่านั้นนะครับแถมฟรีของแถมชุดใหญ่และฟรีค่าโอน0บาทรับเพียง3ครอบครัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับเนาะทำเลก็ลดมากเลย5นาทีโดยประมาณก็ถึงถนนสีจันทร์39ใกล้แมคโครโลตัสและโรงพยาบาลสุขขอนแก่นด้วยนะครับติดต่อได้เบอร์นี้เลย0834366643นะฮะหรือแอดไลน์พิมพ์อัสไซล์ LENEO ได้เลยจ้าแล้ววันนี้นะครับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2025นะฮะเรียกได้ว่าจะให้ทุกคนได้ไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมเนาะกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ครับท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเที่ยวภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรแล้วก็20กิโลเมตรนะครับอยากไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI มาเลยนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นเนาะผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแห้งสินค้าสะท้อนอัตลักษณ์ของถิ่นภูมิปัญญานะครับและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานฮะภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นนะครับที่รวบรวมให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนเลยหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับVirtual Run นะฮะสะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายกันดีกว่านะครับมากันได้เลยนะฮะ31พฤษภาคมนี้ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026จ้ะ

0: ทุกคนนะครับและเดือนหน้านะในวันที่6กับ7มิถุนายนนะฮะพร้อมบรรเลงต้องทำนองบทใหม่ของชีวิตเลยที่สุภาไรนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสุภาไรแกนวิวสีจันแอร์พอร์ตครับเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ฮะพร้อมกลิ่นอาสไตล์ยุโรปนะครับเนาะในทุกจังหวะชีวิตที่ถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานรับไปเลยรถยนต์ไฟฟ้า G-Cool นะครับและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาเริ่ม 3.96 ล้านบาทมีไปจนถึง15ล้านบาทเลยอย่าลืมนะฮะ6กับ7มิถุนายนเดือนหน้านี้แล้วนะครับที่สุภาไรแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตนะฮะลงทะเบียนได้ก่อนใครเลยที่ Facebook ครับสุภาไรขอนแก่นหรือโทร1720นั่นเองจ้าโอเคทุกคนจ๋าเดี๋ยวตอนนี้บ่าย 3:01 นาทีฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนเดี๋ยวกลับมานะครับเจอกันเบรกหน้าฮะตอนนี้พักฟังข่าวแป๊บนึงจ้า
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: สกัดรถกระบะตู้ทึบขนบุหรี่เถื่อนกว่า 14,000 ซองภาคขณะตำรวจทางหลวงเรียกตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบขนส่งสินค้าคันหนึ่งในที่หน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงจนะจังหวัดสงขลาเนื่องจากต้องสงสัยว่ารถกระบะตู้ทึบคันนี้บรรทุกสิ่งของผิดกฎหมายเพราะมีข้อพิรุธตรงที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าและหลังผลการตรวจค้นพบกล่องวัสดุทับซ้อนเต็มคันรถเมื่อเปิดด้านในกล่องวัสดุทุกกล่องพบมีแต่ซองบุหรี่ต่างประเทศจำนวนมากนับได้ 1,456 คาร์ตันหรือ 14,560 ซองนอกจากนี้ยังพบชื่อผู้รับโดยปลายทางส่งไปที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสอบปากคำชายอายุ28ปีคนขับให้การว่าไปรับกล่องพัสดุทั้งหมดมาจากคลังคัดแยกสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีกำลังจะนำไปส่งที่คลังคัดแยกสินค้าในตำบลบ้านปรุกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยอ้างว่าไม่ทราบว่าข้างในกล่องเป็นอะไรมีหน้าที่ขนอย่างเดียวส่วนรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหน้าหลังคนขับอ้างอีกว่ารถขับฝ่าน้ำท่วมพัดแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายไปยังไม่ได้ทำป้ายใหม่เบื้องต้นคนขับถูกแจ้งดำเนินคดีกระทำความผิดพรบ.ศุลกากรขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกประสบไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น

0: ธนากุล Development Group มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
1: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร0917749230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ชอห่วยพร้อมไหม
6: พร้อม
5: กำไรอยากได้ไหม
6: อยากได
5: ้งั้นต้องนี่เลย
7: ช

0: อีกมากมายทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้วโชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีกวันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690 บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว
9: กระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
10: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
11: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
10: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
11: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอล ไปไม่ถูกโทร0942398699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์

0: เลนิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลนิโอพรายม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลนิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลนิโอพรายม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์

0: หรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: Best FM 89
4: Best FM

เพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า You Promise Me นั่นเองนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้น Iron Boy ปาตินารีเนาะฉี่มาหาในวงเล็บหายโมโหจากพี่โจโจอีบอยฟีเจอริ่งกับกันเนอร์แล้วก็ใหม่พัชรีนะฮะสเต็ปนาราจากนาราปางปังทิพย์แล้วก็รัชโยด้วยนะครับงองแงงองแงออริจินเนี่ยเป็นเพลงของละอองฟองฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้เป็นงาน cover by 101กิโลนั่นเองนะครับผมเนาะน่ารักดีอ่ะผ่านไปนะครับบ่าย 3:32 นาทีฮะ

โอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนดีกว่าจ้าสำหรับน้องๆเด็ก69เลยนะครับมหาวิทยาลัยศรีประทุมขอนแก่นนั่นเองนะฮะมาสมัครเรียนกันได้นะถือว่าเป็นมอเอกชนที่ติด1ใน5นะครับมอเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะฮะน้องๆที่กำลังศึกษาชั้นม .6 กศน.ปวช.ปวส.หรือเทียบเท่าเนาะแล้วก็ไม่ต้องใช้คะแนนใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องรอจบการศึกษาครับ0432241111อีก1เบอร์ฮะ0925374400นั่นเองเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเลยนะจ๊ะฝากกันไปด้วยนะแล้วก็ Attitude Clinic ครับอีก1คลินิกศัลยกรรมเสริมความงามที่เรียกว่าตอนนี้เขามาเปิดสาขาแรกที่ภาคอีสานแล้วนะครับนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนี่แหละทุกคนนะฮะเป็นคลินิกรักษาสิวได้รับความนิยมนะครับในเขตทางภาคเหนือและกรุงเทพเลยนะจ๊ะและเน้นการรักษาสิวรวมสิวเลเซอร์รอยดำรอยแดงรอยสิวครับมีคุณหมออยู่ที่คลินิกประจำทุกวันเลยนะฮะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับให้คำปรึกษาระวางแผนการรักษาเฉพาะรายเลยยึดตามเบสไลน์ไม่มีเรียงไข้นะฮะและมีเครื่องวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อเช็คปัญหาผิวเบื้องต้นและใช้เทียบผลการรักษาต่างทำอีกด้วยนะครับส่วนเคสที่ต้องทานยาสิวเนาะทางคลินิกเนี่ยเขาก็มีการโคกับหลับตรวจเลือดนะทุกคนเพื่อเช็คค่าตับก่อนที่จะทานยาสิวนะเน้นความปลอดภัยและให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองราคานะครับเริ่มต้นครั้งละ690บาทเท่านั้นนะฮะจะได้ยากินยาทาแถมฟรีไปในคอร์สเลยเอาเป็นว่ามาปรึกษากับคุณหมอก่อนได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะคลินิกอยู่ติดทางออกตลาดต้นตาเลยติดถนนมิตรภาพนะฮะก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ครับซะเลย Attitude Clinic ขอนแก่นจ้าเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนฮะเบรกหน้ากลับมาฟังเพลงกันต่อจ้ะ Best FM 89 Best FM 89 Clinic

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720

0: นีโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมอขอเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โอ
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
4: อ
3: ะ
4: แล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวด
2: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
3: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชน
4: อ
3: ะ
4: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
3: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
4: งุ้ยฟินค่ะ
2: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
5: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Authorities เป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กรรมการท่านเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรไปอีกครั้ง
2: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร
6: ์สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
7: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
8: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car Forecast
9: ถูกเสมอ
8: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
10: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
7: นี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบมกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
7: ฟังอีกครั้งนะคะ900
11: Best FM 89
12: Best FM 89
11: คลื่นนี้เพลงเพราะ

Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ One take gang kiss the next one. This is a one take ass song.

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: Hit music belongs here on your number one station.
2: Cash

0: ถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
1: เบื้องสนั่นโรงงานถูกระเบิดในประเทศจีนดับ21คนบาดเจ็บอีกกว่า60คนสำนักข่าวซินหัวรายงานเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานผลิตดอกไม้ไฟของบริษัทหัวเฉิงในเมืองหลิวหยางทางเมืองฉางชาเมืองหลวงของมณฑลหูหนานเมื่อเวลาประมาณ 16:43 นาทีของวันจันทร์ที่4พฤษภาคมทำให้มีผู้เสียชีวิต21คนและบาดเจ็บ61คนทางกู้ภัยกว่า480คนถูกระดมกำลังเพื่อช่วยเหลือและมีการนำหุ่นยนต์กู้ภัย3ตัวเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยและเนื่องจากจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับโกดังเก็บดินปืน2แห่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้อพยพประชาชนในบริเวณใกล้เคียงและจะตั้งเขตกันชนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเมื่อช่วงเช้าเวลา 8:00 นของวันนี้ทางกู้ภัยได้ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตหลังจากการค้นหาในรอบแรกและเผยผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วขณะนี้การค้นหาในรอบ2กำลังดำเนินการอยู่และขณะนี้บุคคลที่รับผิดชอบบริษัทถูกตำรวจควบคุมตัวไว้แล้วและกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนสั่งให้มีการสอบสวนอย่างรวดเร็วเพื่อหาสาเหตุของการระเบิดและลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ข้อมูลจาก Observatory of Economic Complicity เผยว่าปีที่แล้วจีนส่งออกดอกไม้ไฟมูลค่า 1.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า2ใน3ของยอดขายดอกไม้ไฟทั่วโลกขอบคุณข่าวช่อง 7HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
0: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
2: ดวงใจราดอาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกพระศกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเบสเรดิโอจังหวัดขอนแก่น
3: เริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุ่นถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
2: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
3: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยๆและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
2: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
3: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวันโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอลที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกหลามอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย์
4: 7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
6: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
7: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ
9: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
10: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องหลุนโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
9: ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Jilly ES2 ซิตี้คาร์ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบกส3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา0933193298ย้ำ0933193298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
11: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
12: เพราะที่นี่คือศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ไคส์
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
13: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: โชห่วยพร้อมไหม
16: พร้อม
15: กำไรอยากได้ไหม
16: อยากได
15: ้งั้นต้องนี่เลย
17: โชห่วยโกคา

0: พลัสแล้วพลัสอีก
1: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
2: Welcome to คุณกำลังฟังสถานีวิทยุภาคธุรกิจ 89.0 Best Radio ออกอากาศจากอาคาร TTT Media Group จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ Best Radio โดย DJ ปุ๋ยธันดารินสีม่วงงาม
3: Best FM 89
4: Best FM 89
3: คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude ClinicBe your comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
5: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
10: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
11: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
10: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
11: งุ้ยฟินค่ะ
9: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
12: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุติยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันอีกครั้ง
9: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
8: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
13: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไรก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026

LERNIO โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLERNIO PRIME เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง LERNIO เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู LERNIO PRIME AIRPORT มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083436 6643แล้วพบกันนะคะ

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันแอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันพร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทน์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
5: Best Radio คลื่นฮิตอันดับ1ของชาวขอนแก่น Best Radio

ึ่งซิงเกิลค่ะแอมมารีนะคะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะเป็นซิงเกิลเก่าๆนิดนึงนะตอนนี้พี่แอมมารีของเราก็ไม่ได้แบบว่าทำเพลงแล้วล่ะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นความทรงจำของเราในยุคคาราโอเกะเลยก็ว่าได้นะสำหรับซิงเกิลนี้ต้อนรับเข้าสู่เบสนะคะในชั่วโมงของดีเจปุ๋ยวันนี้เจอกันนะสำหรับวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ6พฤษภาคมนะกับวันนี้แดดร้อนๆถึงแม้ว่าจะใกล้จะ5โมงเย็นแล้วนะแต่ว่าความร้อนแรงของแดดนี่คือไม่เคยปราณีวันนี้คือนั่งกินข้าวอยู่ก็มีความรู้สึกว่าจะเป็นลมได้คือไม่ได้หันพัดลมมาโดนตัวทีเนี้ยก็นั่งกินบะหมี่ไปสักพักหนึ่งเฮ้ยเหมือนจะเป็นลม มันอยู่ในจุดนั้นแล้วอ่ะอยู่ในจุดที่ว่ากำลังจะหน้ามืดมันเป็นไปได้อย่างนั้นแล้วอ่ะมาค่ะ

จุดนั้นแล้วอ่ะอยู่ในจุดที่ว่ากำลังจะหน้ามืดมันเป็นไปได้อย่างนั้นแล้วอ่ะมาค่ะเดี๋ยววันนี้ส่งเพลงให้ได้ฟังกันเรื่อยไปจนถึง4ทุ่มตรงสวัสดีข้อความจากน้องไม้ด้วยนะวันนี้ขอ Python นะคะ1ซิงเกิล God Seven ค่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยสำหรับ Attitude Clinic นะคะคลินิกความงามที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่แต่บอกว่าเป็นครัวคลินิกที่ออกแบบมานะคะเน้นในเรื่องของความสบายใจที่สุดเลยทำไมต้องเน้นเรื่องนี้เพราะว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราไปเราก็ไม่อยากจะเจอหน้าบึ้งบึ้งหน้ายากยากว่าวบมวนหรือว่าบางทีฮาร์ดเซลจนเกินไปก็อยากจะไปเจอพนักงานดีๆคุณหมอน่ารักน่ารักพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาบนใบหน้าให้เราแล้วก็เรียกได้ว่าราคาเป็นมิตรภาพด้วยทั้งหมดทั้งมวลนะคะเราจัดให้เลยนะเป็นหนึ่งในบริการนั่นก็คือในเรื่องความสบายใจเรียนเชิญได้เลยที่นี่มีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ไม่ว่าวันนี้คุณจะมีความกังวลเกี่ยวกับสิวเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นพวกรอยดำรอยแดงรอยสิวนะคะจุดนี้เนี่ยเรียนเชิญได้เลยนะคะที่ Attitude Clinic คลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะลองเข้าไปดูโปรโมชั่นรวมถึงรีวิวที่ Facebook นะคะพิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะเนื่องการสำหรับเลนิโอพรามเล็กวิวบึงทุ่งสร้างค่ะแต่ที่กำลังมองหาความสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเปรียบเทียบเรียนเชิญได้เลยนะคะที่เลนิโอพรามเล็กวิวบึงทุ่งสร้างที่นี่นะคะเราให้คุณครบคิดไม้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นความหรูรวมไปถึงโลเคชั่นนะคะที่เราได้มาดีที่สุดบอกว่างานนี้ลืมภาพบ้านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะคุณจะได้ความพรีเมียมเป็นส่วนตัวค่ะควบคู่กับการเดินทางที่สะดวกสบายด้วยใจกลางเมืองใกล้ตลาดจอมพลจะไปกินข้าวไปซื้อของไปนู่นไปนี่แหล่งกินแหล่งช้อปเป็นเรื่องง่ายใกล้กันกับศูนย์ราชการด้วยดังนั้นน้ำไม่ท่วมรถไม่ติดเดินทางเพียงแค่2นาทีถึงบึงทุ่งสร้างแล้วก็เร็วๆนี้ยังไงจ๊ะเซ็นทรัลแคมปัสเนาะบ้านของเราใกล้เซ็นทรัลแคมปัสด้วยจะเวิร์กหรือว่าจะเพลย์ก็คอนเนคได้ไวกว่าใครนะคะมาดูในเรื่องของไฮไลท์ของเลนิโอค่ะล่าสุดเนี่ยเรามีการเปิดโซนสวนตรงนี้ก็บรรยากาศดีนะสิต้นไม้ใบหญ้าเลิฟปะล่ะใกล้กันนะคะกับคลับเฮ้าส์หรูสตาร์รีสอร์ทให้ฟิลสเตย์เคชั่นนะดังนั้นเนี่ยในทุกวันที่กลับบ้านเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าที่บ้านเนี่ยมันคือที่พักผ่อนจริงๆคุณผู้ฟังห้ามพลาดนะคะในช่วงนี้เรามี3แปลงพิเศษหน้าบ้านติดสวนค่ะได้ไพรเวซีส่วนตัวร่มรื่นนะคะแบบเต็ม10 10 10ไปเลยแล้วก็ฟังก์ชันข้างในที่จัดเต็มคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะในส่วนของราคาเริ่มต้นเพียง 4.2 เรื่อยไปจนถึง7ล้านบาทได้ไปเลยนะสำหรับบ้านทำเลใจกลางเมืองค่ะถ้าไม่อยากพลาดพิกัดนี้นะคะโทรไปได้เลยที่0656851555แล้วก็รวมไปถึง LINE Official ด้วยพิมพ์ @LENEO นะคะเลือกทั้งทีดีที่สุดเลือกเลนิโอพรามเลควิวบึงทุ่งสร้างค่ะ

ของซิงเกิลก็อตเซเว่นนะคะขอบคุณด้วยนะจ๊ะยูริเควสจากน้องมายนะไพทอนนะคะเอาล่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีปิดท้าย

ขอบคุณด้วยสำหรับดร.น้ำหวานคลินิกนะคะใต้ตาเนาะช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าใต้ตาตัวเองดูลึกดูคล้ำดูเป็นร่องเนี่ยภาพรวมก็ทำให้ใบหน้าคุณผู้ฟังดูโทรมนะคะก็สามารถจะแก้ไขได้ค่ะโดยการเติมเต็มใต้ตานะคะด้วยฟิลเลอร์บางคนก็จะมีความกลัวนะในการเติมเต็มใต้ตาจริงๆเติมได้นะแต่จะต้องหาคุณหมอเก่งๆสักนิดหนึ่งเพราะว่าเติมผิดก็ชีวิตเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะบางคลินิกเนี่ยก็ไม่ได้มีการแนะนำฟิลเลอร์ใต้ตาที่เหมาะสำหรับใต้ตาจริงๆเนาะบางที่ก็จะเน้นเพราะว่าคือไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพนะบางทีคือบางคนน่ะลูกค้าไม่ได้มีความรู้นึกว่าฟิลเลอร์คือฟิลเลอร์เหมือนกันจริงๆไม่ใช่นะฟิลเลอร์ใต้ตาก็ต้องเป็นโมเลกุลที่มีความนิ่มมีความละเอียดเพราะว่าในเรื่องของใต้ตามันเป็นจุดที่ค่อนข้างจะบอบบางเนาะจะฟิลเลอร์ตัวแข็งๆไปฉีดเนี่ยมันก็ไม่ใช่และต้องฉีดให้ถูกชั้นด้วยนะคะถ้าสมมติว่าฉีดผิดชั้นเนี่ยเวลายิ้มขึ้นมาก็จะเป็นก้อนได้ซึ่งต้องบอกว่าที่หมอน้ำหวานคลินิกเนี่ยเขาจะมีเทคนิคการฉีดที่เนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำช่วยในเรื่องของการเก็บถุงใต้ตาด้วยดังนั้นวันนี้ถ้ารู้สึกว่าส่องกระจกแล้วมีความกังวลในเรื่องของใต้ตาเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่เรามีทีมแพทย์ชำนาญการมากประสบการณ์พร้อมที่จะออกแบบเทคนิคการเติมรายบุคคลเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเลยทีเดียวค่ะลองแวะเข้าไปดูในเรื่องของรีวิวแล้วก็โปรโมชั่นได้นะคะทาง Facebook เนาะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะส่วนคนฟังชาวเบสนะคะแจ้งทางคลินิกได้เลยมาที่นี่เพราะว่าดิ้งโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ไปด้วยนะสำหรับเมโสเคลียร์ไบรท์หน้าสายฉ่ำวาวแถมไม่ฟรีมูลค่า 2,500 บาททันทีค่ะดร.น้ำหวานคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการไดมอนด์สแควร์ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะช่วงนี้คนเข้ามาเรียนเข้ามาทำงานนะคะหรือว่าบางคนก็กำลังอยู่ในช่วงของการเก็บหอมรอมริบยังไม่อยากจะเป็นหนี้ก้อนโตในการซื้อก็จะเน้นการเช่าเด็กมาเรียนจบแล้วก็กลับไปซึ่งแน่นอนในเรื่องของการทำหอพักอพาร์ตเมนต์ยังคงเป็นหนึ่งธุรกิจนะที่เติบโตได้ดีนะคะตลาดยังคงสวนกระแสอย่างชัดเจนทีนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนที่ดินว่างเปล่าของตนเองให้กลายเป็นรายได้จากค่าเช่าที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราแก่ตัวกันไปหรือเราก็อยากจะเกษียณตัวเองละนะอยู่บ้องอยู่บ้านเปิดหอพักนะเก็บงงเก็บเงินเป็นเสือนอนกินวันนี้ขอแนะนำสำหรับบริษัทรับเหมานะคะที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์กับธนากุล Development Groupทีนี้เป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องค่ะบริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์วางแผนแทนคุณนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งทำกำไรได้เลยการเลือกบริษัทรับเหมาคุณผู้ฟังจะเน้นแค่เรื่องราคาไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเน้นความน่าเชื่อถือมีตัวตนนะคะมีผลงานการก่อสร้างจริงส่งมอบงานตรงเวลาไหมจุดนี้ทิ้งงานหรือเปล่าจุดนี้ต้องมีการดูเป็นพิเศษในส่วนของธนากุลเรามีทีมงานวิศวกรสถาปนิกมืออาชีพมีนักวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อให้คุณนั้นได้อาคารที่แข็งแรงได้ผลตอบแทนสูงสุดคืนทุนไวที่สุดด้วยค่ะการันตีส่งมอบงานตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงวันนี้สามารถจะขอคำปรึกษาวางแผนประเมินหน้างานฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นเพียบติดต่อธนากุล Development Group นะคะโทร090-896-5556ค่ะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นนะคะ

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: สถานีวิทยุ Best Radio FM 89.0 ขอนแก่นเสนอข่าวต้นชั่วโมง
2: จามผู้ติดตลกจะลงจากตำแหน่งในอีก8หรือ9ปีข้างหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้พูดติดตลกในระหว่างงานธุรกิจขนาดเล็กที่จัดขึ้นณทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ที่4พฤษภาคมว่าเขาจะลงจากตำแหน่งในอีก8หรือ9ปีข้างหน้าโดยคำกล่าวของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของเขาได้ออกนโยบายลดภาษีที่อนุญาตให้ธุรกิจต่างๆสามารถหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่อุปกรณ์และการลงทุนด้านทุนในปีแรกได้ซึ่งทรัมป์ได้กล่าวถึงมาตรการนี้ว่าด้วยวิธีนี้เมื่อผมพ้นจากตำแหน่งในอีกสัก 8-9 ปีต่อจากนี้ผมก็จะสามารถใช้งานมันได้พอดีทั้งนี้ได้มีการตีความคำพูดของโดนัลด์ทรัมป์ว่ากำลังพูดขู่ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าบุคคลใดที่เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้ว2วาระวาระละ4ปีจะไม่สามารถได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกขอบคุณข่าวช่อง 7 HD ธันดรินทร์สีม่วงงามอ่าน
1: จบข่าว Best Radio จะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้า
3: ดวงใจราษฎร์อาลัยมิคลายเศร้ายามพระแม่จากเราสู่สวงสวรรค์พระบารมีแผ่ปกผสกไทยนิรันดร์น้อมรำลึกเทิดทูนองค์พระพันปีข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุ Best Radio จังหวัดขอนแก่น
4: โชว์หวยพร้อมไหม
5: พร้อม
4: กำไรอยากได้ไหม
5: อยากได
4: ้งั้นต้องนี่เลย

0: Plus Plus แล้ว Plus อีก
1: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่ Go Wholesale ทุกสาขา Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี่ยงไขดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุกนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line at first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดี

0: ค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 849,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
1: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
2: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคุณภาพมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
3: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: สมัครเลยค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0432094400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
9: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมเพอรารีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
10: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
11: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
12: กัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
11: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
12: งุ้ยฟินค่ะ
10: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
13: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยา Capital Authorities เป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรอีกครั้ง
10: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
8: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
14: ร
7: ริ่มต้นนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตกับบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์นสงบร่มรื่นเชื่อมต่อทุกการเดินทางสะดวกทุกสถานที่ใกล้บขส.สนามบินสถานศึกษาและแหล่งช้อปปิ้งบ้านชลพฤกษ์พาร์ควิว4แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น4ห้องนอน4ห้องน้ำบนเนื้อที่เริ่มต้น60ตารางวาพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์คุณทุกมิติสวน3จุดครอบคลุมทั้งโครงการสโมสรฟิตเนสและสระว่ายน้ำถนนภายในโครงการกว้างขวางรปภ24ชั่วโมง CCTV รอบโครงการเข้าออกด้วยระบบคีย์การ์ดแวะมาเยี่ยมชมโครงการดื่มด่ำกับบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจได้ทุกวันพร้อมรับข้อเสนอที่ยากจะปฏิเสธด้วยตัวคุณเองที่โครงการหมู่บ้านชลพฤกษ์พาร์ควิวสี่แยกนนตุนถนนเลี่ยงเมืองหรือที่ www.chalapruk.com Facebook ชลพฤกษ์พาร์ควิว

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่น Learnio Prime เล็กวิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทั้งที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนิโอ
2: แม่คะหนูมองกระดานที่โรงเรียนไม่ชัดเลย
3: ช่วงนี้แม่ก็มองมือถือไม่ค่อยชัดเลยเล่นไปสักพักก็ปวดตาเหมือนกันเราคงต้องไปตรวจวัดสายตากันแล้วล่ะจะไปที่ไหนกันดีนะ
4: มาที่นี่เลยครับร้านแว่นตายูนิคโดยจักษุแพทย์ร้านแว่นตาที่ควบคุมคุณภาพโดยคุณหมอตาให้บริการตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดโดยนักทัศนมาตรที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์มีกรอบแว่นตาให้เลือกหลากหลายยี่ห้อและมีแว่นตาที่ช่วยแก้ปัญหาสายตาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเลนส์โปรเกรสซีฟแว่นตาที่ช่วยชะลอสายตาสั้นในเด็กก็มีนะครับ
3: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ที่ถนนกสิกรทุ่งสร้างใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับซีเจมอไปไม่ถูกโทร094-239-8699อยากได้แว่นตาดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องไปที่ร้านยูนิคโดยจักษุแพทย์
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
9: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
10: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
11: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นBest Radio
1: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮกไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
2: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091 971 9988

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: ไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: อร์นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพร์มเลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพร์มแอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะเลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกแล้วนี่โ
1: อที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ซิงเกิลค่ะบิลกินนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่านับหนึ่งนะส่งมาได้ฟังกันชิวๆระหว่างรถติดในช่วงนี้นอกเหนือจากเพลงร้อนแล้วในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวดีนอกจากคาร์ฟอร์แคชกันด้วยสินเชื่อเพื่อคนมีรถนะคะช่วงนี้ใครเล็งๆอยากจะได้เงินเนาะในการไปหมุนเวียนธุรกิจนะหรือว่าบางทีเนี่ยอยากจะได้เงินนะคะในการไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะบางทีธุรกิจก็สะดุดนะเงินก็หมุนไม่ทันนั่นนี่หันซ้ายหันขวาไม่รู้ว่าจะไปหยิบยืมใครดีแล้วก็ไม่อยากจะไปกู้หนี้นอกระบบด้วยวันนี้ขอแนะนำนะคะให้คุณนั้นรีไฟแนนซ์รถนะคะกับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดนะในประวัติศาสตร์ Car for Cash แล้วนะคะเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนที่สำคัญค่ะได้วงเงินเต็ม 100% ด้วยนะคะอนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go Buy กรุงศรีออโต้ค่ะผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยดังนั้นนะคะใครต้องการเงินสดรถขุนช่วยได้และรถก็ยังมีขับนะมีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องนะคะได้อย่างมั่นใจด้วยสมัครเลยค่ะ Car for Cash นะคะสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่043-209-400ค่ะกรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำย้ำนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะ

คุณต่อเนื่องกันไปสำหรับหมอน้ำหวานคลินิกนะคะใต้ตายกให้เราเลยนะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นหัตถการอันดับหนึ่งที่คนไข้เลือกใช้บริการเยอะที่สุดคุณหมอจะมีเทคนิคการฉีดเนียนกริบไม่เป็นก้อนนะคะใต้ตาไม่เป็นลำเก็บถุงใต้ตาใครที่เคยไปฉีดที่อื่นมาแล้วไม่ประทับใจเปลี่ยนค่ะนะวันนี้เปลี่ยนหมอเปลี่ยนคลินิกนะคะเรียนเชิญได้เลยที่นี่เนาะต้องบอกว่าในเรื่องของใต้ตานะคะถือว่าเป็นจุดสำคัญบนใบหน้าเลยซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นร่องลึกนะคะมันก็จะทำให้ใบหน้าของเรานั้นดูโทรมบางทีมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอดนอนนอนดึกหรือว่าอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะคะที่เราอายุมากขึ้นกระดูกมีการทรุดตัวนะคะก็ทำให้ใต้ตาดูลึกลงได้นะจุดนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่อยากจะดูโทรมก็สามารถจะมาเติมเต็มใต้ตาด้วยฟิลเลอร์ได้ค่ะต้องบอกว่าที่นี่ค่ะเราใช้ผลิตภัณฑ์ของแท้คลินิกสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานการันตีด้วยรางวัลระดับประเทศค่ะพิเศษสำหรับคนฟังชาวเบสแจ้งได้เลยนะคะมาที่นี่เพราะว่าได้ยินโฆษณาจากเบสเรดิโอค่ะได้ไปเลยนะคะสำหรับเมโสเคลียร์ไบรท์หน้าใสฉ่ำวาวมูลค่า 2,500 บาทฟรีไม่ได้มีแค่ฟิลเลอร์ใต้ตานะคะยังคงมีบริการอีกมากมายกันเลยทีเดียวลองเข้าไปดูที่ Facebook นะคะพิมพ์ดร.น้ำหวานคลินิก LINE @ดร.น้ำหวานคลินิก KKN ค่ะพิกัดคลินิกตั้งอยู่บริเวณ4แยกสามเหลี่ยมภายในโครงการ Diamond Square ติดร้านมดแดงมอเตอร์ค่ะหมอน้ำหวานคลินิกจริงใจใส่ใจตรงจุดในทุกความดูดีค่ะ

你看那对凝望嘞，俺那是啥病弱嘞？你们看这么磨呢？啊，so boring。

0: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: หนูจ๋าอ่านจอใกล้แบบนี้เดี๋ยวสายตาสั้นขึ้นอีกนะ
2: รู้ไหมเด็กไทย1ใน3สายตาสั้นแล้วเริ่มสั้นตั้งแต่อายุน้อยและถ้าสั้นเกิน600เสี่ยงโรคจอตาหลุดต้อหินต้อกระจกก่อนวัย
1: แล้วเราจะหยุดมันได้ยังไงคะ
2: นี่เลยครับเลนส์ชะลอสายตาสั้นเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการรับรองแล้วมีงานวิจัยยืนยันลดอัตราการเพิ่มของค่าสายตาได้มากกว่า 60% เลือกเลนส์ชนิดนี้ได้ที่ร้านวั่นยูนิคโดยจักษุแพทย์ใกล้ตลาดจอมพลเยื้องกับ CJ มอลล์ที่นี่มีจักษุแพทย์และนักทัศนมาตรที่มีประสบการณ์ดูแลวัดสายตาให้ได้อย่างแม่นยำโทร094-239-8699ปกป้องดวงตาลูกวันนี้ก่อนสายตาสั้นลูกเราอยากได้แว่นดีๆเพื่อการมองเห็นที่ดีต้องมาที่ร้านแว่นยูนิคโดยจักษุแพทย
3: ์มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์ๆๆๆอุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
4: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
5: ชอหวยพร้อมไหม
6: พร้อม
5: กำไรอยากได้ไหม
6: อยากได
5: ้งั้นต้องนี่เลยโชว์

0: ีกมากมาย
1: ทุกคนจะนิ่งไม่ได้แล้วโชว์หวยโกพลัสพลัสแล้วพลัสอีก
0: วันนี้ถึง12พฤษภาคมนี้เท่านั้นที่โกโฮเซลทุกสาขาโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเพื่อผู้ประกอบการ
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคส
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคสเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สมัครเลยค่าฟอร์แคสสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
5: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
6: บีเข้าไปช้าหน่อยนะรถชนอ่ะ
7: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
6: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
7: งุ้ยฟินค่ะ
5: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่ง้อบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
8: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโตลิสเป็นเพียงในนามผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดของผู้กองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำอะไรไปครั้ง
5: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
4: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตัสฝั่งตรงข้าม

0: กรุ๊ป
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Extra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชเพลิกราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Extra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก
5: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบ่มกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงและพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
1: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้าคล่องตัวประหยัดดีไซน์ใหม่แกะกล่องราคาเริ่มต้นเพียง 429,990 บาทย้ำนะครับ429,990ราคานี้ได้รถใหม่ไม่ต้องเสี่ยงหรือถ้าความคุ้มค่าของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Geely ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Geely พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298ย้ำ093-319-3298เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร
7: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
8: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย099-212-4000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต่อ

0: นิโอโครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นเลอร์นิโอไพรม์เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมืองเลอร์นิโอเลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรูเลอร์นิโอไพรม์แอร์พอร์ตมะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio

0: ิงเกิลค่ะเก่าๆนะจ๊ะความพยายามนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าการร้องไลฟ์เซสชั่นเนี่ยล่าสุดเลยนะคะกับ Good Mood X กันนะคะกับฟักแฟนโนโมเทียนเนาะจะบอกว่าเป็นเพลงที่โดยส่วนตัวชอบมากเวลาที่ไปร้องคาราโอเกะนี่คือต้องมีนะวันนี้ที่ฟักแฟนอาจจะไม่ได้คัมแบ็กมาในฐานะของออกซิงเกิลนะคะมารับเชิญในการร้องไลฟ์เซสชั่นเท่านั้นแต่ก็อยากให้พี่ฟักแฟงออกเพลงเยอะๆเนาะเราก็ยังคิดถึงเสียงคิดถึงอะไรมาค่ะในชั่วโมงนี้ 18:22 เดี๋ยวส่งเพลงต่อแน่นอนค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับผู้ใหญ่ใจดีชั่วโมงนี้นะคะพาไปเยี่ยมชมโครงการ First นะครับบ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะเผื่อว่าคุณจะมาเริ่มต้นกับเราเพราะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นบ้านสวัสดิการค่ะผ่อนเพียงเดือนละ900บาทคุณจะได้ทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันมีสีทำเลรอบเมืองขอนแก่นกันเลยไม่ว่าจะเป็นดอนบมนะคะกุดกว้างหนองหลบหรือว่านนตุ่นก็มีบ้านสวัสดิการสำหรับอาชีพข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระขับแกร็บก็มีสิทธิ์นอกจากนี้นะคะยังฟรีโอนฟรีจำนองของแถมเพียบนะในช่วงนี้เรียนเชิญคุณไปเยี่ยมชมบ้านจริงกับเราได้เลยที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะมีข้อสงสัยโทรไปได้เลย0804442555ส่วนคนที่อาจจะไม่ได้ชอบในส่วนของทาวน์โฮมนะคะที่โครงการ First ก็มีบ้านเนี่ยที่เป็นบ้านเดี่ยวเช่นเดียวกันมีบริเวณกว้างๆด้วยนะลองไปดูได้นะคะมีบ้านหลายไทป์เลยทีเดียวหรือว่าอาจารย์ลองเข้าไปดูหน้าตาบ้านตอนนี้รวมถึงโปรโมชั่นของแถมในเดือนพฤษภาคมติดก็ไปที่ Facebook นะคะเสิร์ชได้เลย First บ้านเพื่อการเริ่มต้นค่ะ IG แล้วก็ LINE ด้วย @first.house4begin ค่ะนะคะ9พฤษภาคมนี้ไปเจอการบ้านและสวนแฟร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขอรายละเอียดกิจกรรมมาให้นะคะแต่ว่าเชิญชวนกันไว้ล่วงหน้าเนาะที่ศูนย์ประชุมคายส์นี่ถือว่าเป็นสถานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดงานทุกประเภทค่ะจะเป็นการประชุมงานสัมมนางานเลี้ยงสังสรรค์ปาร์ตี้มหกรรมดนตรีคอนเสิร์ตงานแสดงสินค้าแข่งขันกีฬานะคะมาได้หมดเลยเพราะว่าเราคือพันธมิตรที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลรวมไปถึงสนับสนุนการจัดงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งจบงานด้วยทีมงานมืออาชีพพร้อมในการสร้างประสบการณ์การจัดงานที่เหนือระดับประทับใจทุกท่านค่ะวันนี้ใครที่อยากจะติดต่อในเรื่องของสถานที่จัดงานนะโทรไปได้เลย0953719554ค่ะรวมไปถึงในเรื่องของปฏิทินกิจกรรมนะคะคลิกเข้าไปที่ Facebook ได้เลยพิมพ์ KICE ค่ะ Best FM 89
1: Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio
1: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอรารีด้วยสมาร์ทโฮม Full System กว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59 ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988 The Astra.
2: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
3: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
4: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: Learnio โครงการพรีเมียมดีไซน์โดดเด่นส่วนกลางสุดหรูในสังคมมีระดับ3ทำเลในขอนแก่นLearnio Prime เลควิวบึงทุ่งสร้างบ้านหรูใจกลางเมือง Learnio เลี่ยงเมืองสีจันทร์39บ้านเดี่ยวร่มรื่นสังคมหรู Learnio Prime Airport มะลิวันบรรยากาศรีสอร์ทเป็นส่วนตัว8นาทีถึงมขเริ่ม 3.19 ถึง10ล้านบาทรับข้อเสนอพิเศษที่ LINE พิมพ์ @LENEO โทร083-436-6643แล้วพบกันนะคะ
1: เลือกทางที่เลือกดีที่สุดเลือกเลนีโอ
2: ครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อการวิ่งจะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของดี5ภาคทั่วไทยท่ามกลางธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยกับ Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026ท้าทายทุกก้าวกับ3เส้นทางเทรลภาคอีสานระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ20กิโลเมตรท่ามกลางธรรมชาติจังหวัดขอนแก่นออกไปค้นพบและสัมผัสสินค้า GI ผ้าไหมมัดหมี่ชนบทมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบ้านแฮดสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนภาคอีสานภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า GI จากชุมชนท้องถิ่นที่รวบรวมมาให้เลือกสรรอย่างครบถ้วนหรือเลือกวิ่งในแบบของคุณกับ Virtual Run สะสมระยะทางให้ครบ77กิโลเมตรวิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาให้กลายเป็นการเดินทางที่มีความหมายเปิดรับสมัครพร้อมกันทุกเส้นทางแล้ววันนี้บนเว็บไซต์ไทยรันเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกไปวิ่งเส้นทางลิ้มสุดยอดมะม่วงน้ำดอกไม้บ้านแฮดไปด้วยกัน31พฤษภาคม2569 Amazing Thailand GI Tour and Trail Running 2026
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: ที่สุดของเพลงฮิตที่สุดของเพลงใหม่มาแรงเพราะเราคือที่สุดของคลื่นหน้าปัดวิทยุของชาวขอนแก่น 89.0 Best Radio

ม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: งซิงเกิลซึ้งๆนะคะไม่ไหวก็ทิ้งได้เลยถ้าคนมันไม่ได้รักกันแล้วเนาะจะมาฝงมาฝืนคบกันไปเถียงกันทะเลาะกันเปล่าๆเนาะคุณผู้ฟังเสียเวลาชีวิตแน่ถ้ามันไม่ได้รักกันแล้วก็ต่างคนต่างไปในเวของตัวเองเธออยากจะไปคบกับคนนั้นมากก็ไปซะเราก็จะได้ไปในทางของเราอย่าให้ความรักที่มีค่าเนี่ยที่เรามีเนี่ยที่เราเฝ้าทนุถนอมทุกอย่างนะไปมอบให้สำหรับคนที่ไม่เห็นค่าช่วงนี้18:47 แต่ในช่วงนี้ขออนุญาตอัปเดตภาพยนตร์เนี่ยพรุ่งนี้จะมีซีรีส์1เรื่องนะเข้าทาง Netflix เนี่ยหลายคนน่าจะได้มีโอกาสเห็นเนาะไม่ว่าจะเป็นโปรโมทนะหรือว่าตามกลุ่มต่างๆเนี่ยที่เป็นเกี่ยวข้องกับซีรีส์พรุ่งนี้บ่าย 2ค่ะเลือดรักนักฆ่ามาแนวแอคชั่นบ้างนะคะนำแสดงโดยต่อธนภพนะแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกต้องบอกว่าเลือดรักนักฆ่านะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนที่เป็นนางเอกนี่แหละถูกหมายหัวเพราะว่าลายมีเลือดกรุ๊ปหายากแต่ไม่ใครก็อยากจะได้มาครอบครองนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ถูกปกป้องนะคะโดยพระเอกของเรื่องนะน้องต่อธนภพเนี่ยซึ่งเป็นนักฆ่านะจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยตัดกันไม่ขาดแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดไปถึงที่สุดค่ะตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ความยาว2 ชั่วโมง 8 นาทีนะคะก็แน่นอนเนาะไม่ต้องถามภาคไทยไหมเพราะว่าเป็นซีรีส์ไทยนะจ๊ะต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวนักแสดงนี่คือจึ้งอยู่แล้วล่ะมีเลือดกรุ๊ปหายากใครก็อยากจะได้มาครอบครองไม่ใช่เลือดกรุ๊ปบีไม่ใช่แม่เอิร์กชริสาเลือดกรุ๊ปบีไม่ใช่ต้องดูนะคะว่าจะสนุกไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่ซีรีส์เนาะที่ทำโดยคนไทยส่วนใหญ่ก็จะถูกคาดหวังเนี่ยคาดหวังจากเหล่าบรรดาผู้ชมนะจ๊ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้า Netflix เนี่ยมาตรฐานมันจะต้องระดับหนึ่งถูกต้องปะล่ะและในช่วงนี้สมเพลงต่อขออนุญาตกับคุณนะคะสำหรับสุภาลัยด้วยอย่าลืมนะคะ 6-7 มิถุนายนนี้เราพร้อมที่จะบรรเลงท่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขนะคะบนทำเลใหม่แกะกล่องกับทางด้านของโครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตค่ะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสมีสวนส่วนกลาง3 สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตนะคะถูกบรรเลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงจองในงานค่ะรับไปเลยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่และก็ยังมีส่วนลดสูงสุด1 ล้านบาทราคาพิเศษเริ่มต้นนะคะที่ 3.96 ไปจนถึง15 ล้านแล้วเจอกันนะคะสำหรับสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตในวันเสาร์ที่6รวมไปถึงวันอาทิตย์ที่7 มิถุนายนนี้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครที่ Facebook พิมสุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือว่าโทร1720ได้เลยค่ะ
1: Best FM 89 Best FM 89คลื่นนี้เพลงเพราะ

0: หนึ่งซิงเกิลค่ะโดมจารุวัฒน์นะคะเธอไม่ชอบฝนนะฮะแหมมันก็ไม่มีใครชอบสักเท่าไหร่ในกรณีที่ว่าเราไม่ใช่เกษตรกรเนาะเพราะว่าฝนเนี่ยบางทีบางคนก็คือไม่สบายง่ายอย่างบางคนนี่เป็นบอกว่าสาวผมอยากโศกก็จะค่อนข้างหยิกไวฟูไวนิดนึงก็เลยไม่ค่อยจะเลิฟหน้าฝนสักเท่าไหร่นะสิเฮ้ยบางทีพอแต่ก่อนเนี่ยมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็คือหน้าฝนก็มีคนดูแลคอยกางร่มให้นั่นนี่หรือว่าบางทีเนี่ยฟ้าพงฟ้าผ่าก็อ่ะดูลงดูแลเธอเป็นยังไงบ้างครับเบบี้แต่ทุกวันนี้ก็คือไม่มีไงโสดไงเออแล้วทีนี้จะทำยังไงดีถ้าสมมติว่าฝนมงฝนมาก็อ๋อไม่เอาเครฟ้าผ่าตายดีกว่าในช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะ 18:55 นาทีเดี๋ยว 19:00 นส่งข่าวต้นชั่วโมงนะคะจากกรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ท่านใดที่มีแพลนจะต่อประกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์หรือว่าบิ๊กไบค์ประกันภาคบังคับนะคะพรบหรือว่าภาคสมัครใจอยากจะต่อง่ายๆอ่ะไม่ต้องมีการยุ่งยากนะคะจุดนี้เลือกใช้บริการกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์แน่นอนนะคะเมื่อเป็นกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เนี่ยเราก็จะมีบริษัทประกันภัยชั้นนำที่เป็นพันธมิตรนะคะในเครือค่อนข้างจะให้เลือกเยอะนะที่สำคัญคือผ่อนเงินสดได้นะคะไม่ต้องง้อบัตรเครดิตเนาะในยุคนี้บางทีสตุ้งสตังก็ต้องแบ่งไปค่าน้ำค่าไฟแต่ประกันรถจะไม่มีก็ไม่ได้ดูสไตล์การขับรถคนขอนแก่นก็ค่อนข้างจะสวิสวาทไฟเลี้ยวนี่ไม่ได้แถมมาตอนซื้อหรือว่าอะไรก็ตามนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอุบัติเหตุจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีประกันติดรถไว้ผ่อนเงินสดค่ะ 0% ไม่ต้องง้อบัตรเครดิตเคลมได้เลยตั้งแต่งวดแรกที่สำคัญนะคะเรามีผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยค่ะนะขอที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าที่สุดอยากจะได้ประกันชั้นไหนเน้นรถอะไรเป็นพิเศษรถไฟฟ้ารถน้ำมันรถบิ๊กไบค์รีเควสต์ได้เลยมีงบประมาณเท่าไหร่พูดคุยกันมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเข้าใจความต้องการประกันรถของลูกค้าทุกท่านวันนี้ติดต่อซื้อประกันกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ค่ะโทร043-209-400ย้ำ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโลตัสฝั่งตรงข้ามประตูน้ำนะคะช่วงนี้หลายคนมีความเครียดในเรื่องของสิวก็ถามถ่ายกันมาว่าที่เบสนี่มีแนะนำคลินิกรักษาสิวให้ไหมนะคะมีแน่นอนเนาะวันนี้ขออนุญาตแนะนำ Attitude Clinic นะคะอันนี้หลายคนคุณชื่อคุณอะไรเพราะว่าจริงๆเป็นคลินิกที่มีชื่อเสียงนะจากทางกรุงเทพรวมไปถึงภาคเหนือนะคะโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้จะเป็นสิวจะเป็นหลุมสิวค่ะเลเซอร์รักษารอยดำรอยแดงรอยสิวมีครบนะคะคุณหมออยู่ที่คลินิกเป็นประจำทุกวันคุณสามารถจะเข้าไปปรึกษาก่อนนะว่าแนวทางการรักษาเป็นยังไงได้นะอย่างที่บอกไปว่าไม่มีการเลี้ยงไข้โดยจะมีการยึดตามเบสไลน์ของการรักษาสิวตามงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ล่าสุดเลยนะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์ใบหน้านะปัญหาผิวตรวจวัดประเมินผิวในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ใช้เปรียบเทียบนะ before after วันแรกก้าวเข้ามาใบหน้าเป็นยังไงรักษาเสร็จแล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงบ้างส่วนในเคสที่ต้องมีการกินยาสิวนะคะทางคลินิกเขาเน้นในเรื่องความปลอดภัยที่สุดเลยได้มีการโคกับแลบตรวจเลือดนะคะเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยตรวจเลือดเช็คค่าตับก่อนทานยาสิวทานยาไปแล้วจะได้ผลดีรวมถึงปลอดภัยกันด้วยค่ะ ราคาเริ่มต้นเพียงครั้งละ690บาทมียากินยาทาแถมฟรีในคอร์สแล้วเรียบร้อยนะคะลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนได้ฟรีนะคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพค่ะโลโก้สีฟ้าใช่เลยดูรีวิวรวมถึงโปรโมชั่นดีๆทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะ
1: ที่สุดของแฟนฮิตที่สุดของแฟนใหม่บ้าแหละ

แก่น Best Radio Hey คุณกำลังฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989 รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio.com

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาททำเพื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใสกระทรวงคมนาคมย้ำโครงการแลนด์บริดจ์จะช่วยลดระยะเวลาขนส่งด้วยระบบท่อพร้อมเปิดโอกาสเอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP อิหร่านต้องการข้อตกลงที่เป็นธรรมและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาททำเพื่อประชาชนพร้อมให้ตรวจสอบความโปร่งใส
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์เตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยเห็นว่าอาจขัดวินัยการเงินการคลังเนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนว่าแต่ละฝ่ายดำเนินการตามหน้าที่ซึ่งยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ทั้งนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วยืนยันว่าทุกขั้นตอนตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3: ก็ต่างคนต่างทำหน้าที่ผมก็ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้ตกไปที่พี่น้องประชาชนแน่นอนยินดีเต็มที่เลยทางท่านเอกนิติบอกแล้วว่าทุกขั้นตอนมีการตรวจสอบได้ตรวจสอบทางดิจิทัลเลยทุกคนมีส่วนร่วมไม่ต้องห่วง
2: ส่วนจะมีหน่วยงานใดต้องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยชี้แจงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงความจำเป็นในการออกพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตพลังงานบรรเทาภาระค่าครองชีพในระยะยาว
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์การออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินวงเงิน400,000,000,000 บาทเป็นการตีเช็คเปล่าหรือไม่โดยยืนยันว่าเป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อตอบโจทย์สถานการณ์โลกที่มุ่งเน้นใช้พลังงานสะอาดโดยวงเงินกู้ดังกล่าวจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักส่วนแรก200,000,000,000 บาทจะนำไปช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันแพงโดยตรงผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่คล้ายกับโครงการไทยช่วยไทยและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพในทันทีสำหรับวงเงินอีก200,000,000,000 บาทจะใช้เพื่อสนับสนุนเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้าอาทิการอุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้แบบคนละครึ่งและสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปซึ่งจะช่วยให้ประชาชนลดรายจ่ายด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำว่าการออกพรก.ครั้งนี้มีความจำเป็นเนื่องจากงบกลางที่มีอยู่ไม่เพียงพอประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะเริ่มใช้ในช่วงเดือนตุลาคม
5: คืออย่างที่ท่านเอกนิติได้พูดไปเมื่อวานนี้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเงินงบกลางที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องมีการสำรองไว้สำหรับเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับแล้วก็เม็ดเงินเนี่ยก็ไม่เพียงพอประกอบกับก็ประมาณในปี2570ที่กว่าจะใช้ได้ก็คือเดือนตุลานะครับก็มีความล่าช้านะครับดังนั้นสถานการณ์วันนี้คำถามก็คือว่าประชาชนได้รับผลกระทบหรือยังเดือดร้อนหรือยังและสมควรที่จะทำหรือยังถ้าเกิดว่าประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะจบเมื่อไหร่มันก็เป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ
4: ส่วนเรื่องข้อกฎหมายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติยืนยันว่ารัฐบาลได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้วว่าเข้าเงื่อนไขทุกประการในการออกพรก.เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนส่วนของรายละเอียดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและเยียวยากระทรวงการคลังจะเป็นผู้พิจารณาสรุปความชัดเจนอีกครั้งก่อนนำเสนอตามขั้นตอนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนค.อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานฉบับใหม่ร่วมกับที่ปรึกษาภาคเอกชนเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาประกอบการตัดสินใจโดยการศึกษาในครั้งนี้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดสำคัญคือการติดตั้งระบบท่อทั้งท่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติควบคู่ไปกับระบบรางและระบบล้อซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีนัยยะสำคัญรวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้เห็นภาพประโยชน์ของท่าเรือน้ำลึกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าโครงการแลนด์บริดจ์เน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รัฐบาลจะไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหลักแต่จะเปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนซึ่งจะพิจารณารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดโดยรับฟังข้อเสนอจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน
5: สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยจะมาพิจารณาก็คือว่าหลังจากที่เราดูตัวเลขทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาพิจารณารูปแบบของ PPP ว่า PPP จะเป็นรูปแบบไหนนะครับดังนั้นในการทำในการดำเนินการต่างๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจลำพังแน่นอนนะครับจะต้องมีทั้งบริษัทที่ปรึกษาจะต้องมีทั้งจากผู้ที่สนใจลงทุนมาดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกันซึ่งเราก็ฟังข้อเสนอของทุกฝ่าย
1: ขณะที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเห็นว่าโครงการแลนด์บริดจ์เป็นโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และฟื้นวิกฤตประเทศควรศึกษาอย่างรอบคอบ
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญภาวะเติบโตต่ำจนถูกมองว่าเป็นผู้ป่วยของเอเชียดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการหาเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่เพื่อดึงความเชื่อมั่นและดันการเติบโตให้ถึงเป้าหมายร้อยละ5โดยมองว่าโครงการระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันหรือแลนด์บริดจ์อาจเป็นกุญแจสำคัญแม้จะมีข้อถกเถียงเรื่องความคุ้มค่าด้านการขนส่งแต่จุดแข็งที่แท้จริงคือโอกาสในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากต่างชาติการย้ายฐานการผลิตการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรมรวมถึงกระแสความสนใจจากกลุ่มทุนตะวันออกกลางที่ต้องการเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานทางฝั่งอันดามันการเดินหน้าโครงการดังกล่าวควรจะเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและรอบคอบภาครัฐควรจัดตั้งหน่วยงานคนกลางเพื่อศึกษาผลกระทบเชิงลึกทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างเข้มงวดโดยต้องเปิดกว้างให้ประชาชนในพื้นที่และกลุ่มนักลงทุนระดับนานาชาติเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งหากผลการศึกษาชี้ชัดว่าผลกระทบเชิงลบมีมากกว่าความคุ้มค่าก็ไม่ควรอนุมัติให้ดำเนินการ
7: ผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลพึงจะต้องกระทำก็คือว่ารัฐบาลศึกษา2ก็คือผมจะต้องเปิดโอกาสผลการศึกษาให้ประชาชนได้รับทราบผมคิดว่ามันคือโอกาสของประเทศไทย
6: นายธนวัฒน์กล่าวอีกว่าหากถอดบทเรียนจากโครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อ40ปีก่อนที่เคยเผชิญกับคำถามถึงความคุ้มค่าเช่นกันแต่ในท้ายที่สุดก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์อย่างโปร่งใสและรอบด้านในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าเมกะโปรเจกต์นี้จะสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งได้อย่างแท้จริงหรือไม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมจัดสรรงบประมาณ 30,000 ล้านบาทปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบการให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจ
6: ได้อย่างแท้จริงหรือไม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมจัดสรรงบประมาณ 30,000 ล้านบาทปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบการให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจ
8: ตรีว่าการสนับ
6: รายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมจัดสรรงบประมาณ 30,000 ล้านบาทปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนสินเชื่อแก่สถานประกอบการให้มีสภาพคล่องทางธุรกิจเพื่อรักษาระดับการจ้างงาน
8: สถานประกอบกิจการกว่าวงเงินเต็มซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 1,071 แห่งคิดเป็นวงเงินรวมกว่า 11,347 ล้านบาทช่วยรักษาการจ้างงานเกือบ 138,000 รายทั้งนี้ยังเหลือวงเงินกู้อีกกว่า 18,000 ล้านบาทสถานประกอบการที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิม รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำหลังยกเลิก MOU 44หากจะมีการเจรจาไทยและกัมพูชาต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์ใหม่โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงท่าทีของกัมพูชายอมรับกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับกับประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหลังไทยยกเลิก MOU 44ว่าถือเป็นสัญญาณที่ทำให้ทั้งสองประเทศอยู่บนพื้นฐานเดียวกันหลังจากที่ผ่านมาใช้คนละหลักเกณฑ์เมื่อประเทศไทยไม่มี MOU 44แล้วการพูดคุยต่อจากนี้จำเป็นต้องกำหนดกรอบและกฎเกณฑ์กันใหม่โดยยังมีเวลาในการหารือกันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องนี้อยู่
3: อย่างน้อยก็อยู่ปัญหาเดียวกันเพราะตอนนี้ก็ทำให้ทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็อยู่บนพื้นฐานกฎเกณฑ์เดียวกันสมัยก่อนพูดกันคนละเกณฑ์ก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้เราไม่ได้มี MOU 44แล้วนะครับก็ถ้าจะคุยอะไรกันต่อไปก็ต้องมานั่งกำหนดกรอบกำหนดกฎเกณฑ์กันใหม่ยังมีเวลาที่จะต้องหารือกัน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ
9: พลตำรวจโทไกรรงผิวพันธ์รองเสลตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมข้ามชาติและการลักลอบหรือกระทำผิดกฎหมายของชาวต่างชาติซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของประเทศพร้อมกันนี้ได้กำหนด3มาตรการหลักได้แก่การสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนเพื่อลดความสับสนการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดทั้งนี้โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำว่าประเทศไทยยังคงเปิดรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่พร้อมดูแลความปลอดภัยอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกกรณีประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือเหตุผิดปกติได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน191หรือ1599ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครติดตามกรณีปลากระป๋องใช้ปลาไม่ตรงตามฉลากย้ำรัฐบาลมุ่งคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้บริโภคหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่มีการใช้วัตถุดิบไม่ตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากสินค้าทั้งนี้รัฐบาลมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ผู้ประกอบการจะมีการเยียวยาเบื้องต้นแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงรุกโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นของอย.พบว่าโรงงานดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP และมีการผลิตอาหารปลอมซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษสูงสุดจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 100,000 บาทพร้อมเน้นย้ำว่าความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคคือหัวใจสำคัญจะดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมโดยผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามกฎหมาย
10: ถ้าเกิดจะบอกว่าปลานิลทานได้ก็อาจจะใช่แต่ว่ายังไงก็ผิดนะคะเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณขายปลานิลคุณมาคุณขายแมคโครเรลนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าคุณขายปลานิลในราคาแมคโครเรล ก็ผิดอีกนะคะยังไงประชาชนมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเพราะฉะนั้นน่ะก็พี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นเคสนี้เป็นกรณีตัวอย่างกรณีนี้อย่างที่ได้กล่าวเรียนแล้วว่าไม่ใช่แค่อย.หรือสคบ.นะคะเราก็ต้องลากกลับไปจนถึงใบรง.4ใบอนุญาตตั้งโรงงานนะคะว่าในการขออนุญาตต่างๆเนี่ยกับสอบกรรมจังหวัดเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะคะ
1: นอกจากนี้สคบจะติดตามเรื่องร้องเรียนอย่างใกล้ชิดและขยายผลการตรวจสอบไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือติดต่อศูนย์ดำรงธรรมณศาลากลางจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมชูโมเดลแก้ปัญหา PM 2.5 การบูรณาการเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านเร่งคืนอากาศสะอาดให้ประชาชน
11: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในงานผนึกกำลังหาทางออกวิกฤตฝุ่น PM 2.5 การคุ้มครองสิทธิ์และก้าวต่อไปของกฎหมายอากาศสะอาดจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพโดยกล่าวว่าวิกฤตฝุ่น PM 2.5คือภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลมุ่งมั่นในการจัดการทั้งระบบจากการลงพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องทำให้เห็นชัดเจนว่าการแก้ไขปัญหาจะใช้สูตรสำเร็จอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องตั้งอยู่บนความเข้าใจและบริบทพื้นที่อย่างแท้จริงเวทีนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นภาพปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อวิเคราะห์จุดความร้อนและแหล่งกำเนิดฝุ่นได้อย่างแม่นยำแต่เครื่องมือเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพเมื่อนำมาผนึกกำลังกับองค์ความรู้และวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เพื่อออกแบบการแก้ปัญหาที่ตรงเป้าและยั่งยืนโดยรัฐบาลได้นำแนวคิด Circular Economy มาเป็นแกนหลักเริ่มนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเคารพภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้เกิดการเติบโตที่สมดุลทั้งมิติสิ่งแวดล้อมและปากท้องของประชาชนนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ยังเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ต้องก้าวข้ามเงื่อนไขทางการเมืองเพื่อมุ่งไปที่ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญและเปิดรับและบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนซึ่งเชื่อมั่นว่าหากมีการแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดจะทำให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายและการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มีความแม่นยำและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้นรวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายที่ต่อเนื่องทั้งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและการผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องสิทธิ์ในอากาศสะอาดของประชาชนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการรับรู้ข่าวสารภาครัฐของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนาและนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมหารือกับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์จากกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคมณกรมประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดแนวทางการบูรณาการการสื่อสารภาครัฐโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาช่องทางเผยแพร่ข่าวข่าวดีประเทศไทยให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการสื่อสารภาครัฐควรมุ่งเน้นการสะท้อนความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่จำกัดเฉพาะกิจกรรมหรืออีเวนต์สำคัญเท่านั้นโดยเห็นว่าข้อมูลเชิงกระบวนการและความก้าวหน้าของงานสามารถนำมาพัฒนาเป็นข่าวสารเชิงบูรณาการเพื่อให้ประชาชนเห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างชัดเจน
13: โดยหลักการแล้วเราจะต้องเป็นอีกส่วนหนึ่งในการเผยแพร่สิ่งดีๆในนามของรัฐบาลให้กับประชาชนแต่ข้อจำกัดของการทำงานของทีมโฆษกก็คือเราไม่ค่อยรู้ว่าพวกท่านทำอะไรมารู้อีกทีก็ตอนที่เป็นข่าวไปแล้วแล้วเราก็มาเขียนข่าวซ้ำเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์แต่ว่ายกระดับข่าวของท่านเนี่ยให้เป็นในเชิงนโยบายซึ่งนั่นก็เป็นมิติหนึ่งในสิ่งที่พวกเราทำอยู่แต่เราคิดว่าเราสามารถช่วยประชาสัมพันธ์บทบาทของหน่วยงานของท่านรวมถึงเผยแพร่ข่าวดีให้กับประชาชนคนไทยรู้เนี่ยได้ดีกว่านั้น
12: ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงแผนการสื่อสารระหว่างหน่วยงานการกำหนดผู้ประสานงานประจำกระทรวงการจัดทำกรอบระยะเวลาสำหรับการเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนการบูรณาการการวิเคราะห์กระแสสังคมและการบริหารจัดการประเด็นอ่อนไหวเพื่อให้การสื่อสารของภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อประชาชนในทุกมิติชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังสิ เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบพร้อมเร่งยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้บูรณาการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งตลาดย่านการค้าช่องทางออนไลน์และด่านศุลกากรผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 รอบ6เดือนสามารถจับกุมดำเนินคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิ้น332คดียึดของกลางกว่า 1.3 ล้านชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงสุด 2,300 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดิฉันนางสาวพลอยชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยภายหลังการหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะยอมรับเพียงข้อตกลงที่เป็นธรรมและครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญในการเจรจากับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าอิหร่านจะพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประเทศระหว่างการเจรจากับสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลว่าการเจรจากับผู้แทนของอิหร่านมีความคืบหน้าอย่างมากและทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้สหรัฐระงับปฏิบัติการคุ้มกันเรือในช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงร่วมกันสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยเอกสารรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งมีการถอดข้อความที่อ้างถึงการรวมชาติกับเกาหลีใต้ออกจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวนอกจากนี้ยังเพิ่มข้อความเกี่ยวกับอาณาเขตของเกาหลีเหนือด้วยการระบุเขตแดนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้มีการละเมิดอาณาเขตของประเทศโดยเด็ดขาดซึ่งสะท้อนถึงท่าทีที่แข็งกร้าวของรัฐบาลเกาหลีเหนือต่อเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นรัฐปรปักษ์สำคัญเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้มีความพยายามเจรจากับเกาหลีเหนือเพื่อฟื้นความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือไม่แสดงท่าทีตอบรับการเจรจาดังกล่าวและยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ต่อไปต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งและมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝ ุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงา

0: Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่น Best Radio
1: ทุกอย่างจะนุ่มๆเมื่อทำประกันรถกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ผ่อนเงินสด 0%
2: บีเขาไปช้าหน่อยนะรถชนอะ
3: เอ้าแล้วประกัน 0% ที่ซื้อเดือนก่อนเพิ่งผ่อนงวดแรกเองป่ะ
2: สบายบีเคลมได้ตั้งแต่งวดแรกแล้ว
3: งุ้ยฟินค่ะ
1: ผ่อนหนักเป็นนุ่มประกันรถผ่อนเงินสด 0% ไม่งอบัตรเคลมได้ตั้งแต่งวดแรก
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้กับประกันไทยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรถามความเข้าใจในรายละเอียดประกอบและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำการใดอีกครั้ง
1: ซื้อเลยที่พี่เสื้อเหลืองกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์
5: สนใจติดต่อ043-209-400กรุงศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร043-209-400รุ่งศรีออโต้สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ในลานจอดรถโรตาร์ฝั่งตรงข้ามประตูน้ำขอนแก่น
8: เอกสิทธิ์แห่งการอยู่อาศัยใจกลางเมืองขอนแก่นเมื่อบ้านไม่ใช่แค่ที่พักแต่คือพื้นที่พักผ่อนที่สะท้อนรสนิยมระดับพรีเมียม The Astra View บ้านเดี่ยวหรูสไตล์คอนเทมพอราลีด้วยสมาร์ทโฮมฟูลซิสเต็มกว่า20รายการดูแลคุณและครอบครัวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะบนเนื้อที่เริ่มต้น50ตารางวาด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวและที่จอดรถ2คันเพียง3นาทีถึงมข2กิโลเมตรถึงโรงพยาบาลศรีนครินทร์และเซ็นทรัลแคมปัสใกล้โรงพยาบาลราชพฤกษ์ราคาเริ่มต้นเพียง4.59ล้านบาทให้บ้านคือรางวัลที่สะท้อนความสำเร็จและเป็นพื้นที่พักผ่อนที่แท้จริงของคุณ The Astra View เอกสิทธิ์แห่งการใช้ชีวิตที่เหนือกว่าเชิญสัมผัสบ้านตัวอย่างได้แล้ววันนี้โทร091-971-9988
9: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงานเอ็กซ์โปขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์เซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
10: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS
11: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
12: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
13: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
14: มีงบ 400,000 คุณจะเลือกอะไรระหว่างรถมือ2ที่ต้องลุ้นซ่อมหรือรถไฟฟ้าป้ายแดงที่ใครเห็นก็ต้องมองคำตอบอยู่ที่นี่ครับ Geely ES2 City Car ไฟฟ้า

ของคุณคือความหรูหราแบบครอบครัวเลือก Chery ES5 Max วันนี้ราคาพิเศษเหลือ 869,000 บาทซื้อความสบายใจให้ Chery พิจิตรเพชรขอนแก่นดูแลคุณเราดูแลครบวงจรทั้งศูนย์บริการมาตรฐานและศูนย์ซ่อมสีและตัวถังแวะมาได้เลยที่โชว์รูมใหญ่หาง่ายตรงข้ามบขส. 3อย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่โทรหาเรา093-319-3298 ย้ำ093-319-3298 เลือกจิลลี่เลือกพิจิตรเพชร

0: เมนกรุ๊ปจะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
1: เลิศ
3: ถึง7มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นไอสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้าเจคูลและส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
4: สิวอักเสบสิวอุดตันสิววัยรุ่นสิวสเตียรอยไม่ว่าจะสิวอะไรก็มารักษาได้ที่ Attitude Clinic ด้วยการรักษาสิวแบบตรงจุดไม่มีเลี้ยงไข้ดูแลด้วยแพทย์ทูเคสเน้นการรักษาสิวตามปัญหาจริงเฉพาะบุคคลเริ่มต้นครั้งละ690บาทแถมฟรียากินและยาทานในคอร์สเป็นสิวนึกถึง Attitude Clinic เพราะเรื่องสิวเรามั่นใจ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นตั้งอยู่ตรงทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงจนถึง2ทุ่มโทรเลย0992124000 Attitude Clinic สิวหายจนต้องบอกต
5: ่อขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
6: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุบนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
5: ฟังอีกครั้งนะคะ900
7: Hit music belongs here on your the number one station.

0: flow
1: หนึ่งซิงเกิลจากบิลกิ้นค่ะ Grow with the flow เนี่ยไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่ามันแย่นะก็ขอให้เชื่อเถิดนะคะว่ามันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่เป็นวันที่ดีสำหรับเราเช่นเดียวกันนำบทเรียนเหล่านั้นนะคะมาทำให้เรานั้นเติบโตมากยิ่งขึ้นทุกหยดน้ำตาที่เสียไปนี่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่แลกกลับมาคือความเข้มแข็งนั่นเองส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะในช่วงนี้หมดเวลาแล้วเรียบร้อยขอบคุณปิดท้ายด้วยสำหรับเพลงเพราะในชั่วโมงนี้กับ Attitude Clinic สาขาขอนแก่นคลินิกที่ไปแล้วรู้สึกสบายใจสบายใจทุกครั้งนะคะที่ได้มาใช้บริการสบายใจทุกครั้งที่ได้มีการพูดคุยกับพนักงานรวมถึงคุณหมอสบายใจทุกครั้งที่ได้มารักษาที่นี่เราได้มีการออกแบบรวมถึงวางแผนในทุกขั้นตอนที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อคุณมาใช้บริการที่คลินิกของเรานั่นคือเรื่องความสบายใจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ดีๆเนาะที่ทางคลินิกตั้งใจมอบให้เพราะว่าทุกคนสมควรจะได้รับการบริการที่ดีงานคลินิกนี้ถือว่าเป็นงานบริการค่ะดังนั้นถ้าคุณได้รับการบริการที่ไม่ดีก็เชื่อแน่นอนว่าก็น่าจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นเนาะดังนั้นเนี่ยลูกค้าก็ควรจะได้เซอร์วิสมายความยิ้มแย้มแฮปปี้มีความสุขทุกครั้งที่ได้มาใช้บริการค่ะวันนี้ถ้าใครที่อยากจะสัมผัสความรู้สึกดีๆความสบายใจที่ทางคลินิกจะมอบให้เรียนเชิญกันได้เลยคลินิกตั้งอยู่บริเวณทางออกตลาดต้นตาลติดถนนมิตรภาพมีบริการมากมายโดดเด่นในเรื่องของการรักษาสิวไม่มีเลี้ยงไข้ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook พิมพ์ Attitude Clinic ขอนแก่นได้เลยค่ะก็บอกว่าในยุคนี้คนเข้ามาเรียนคนเข้ามาทำงานในขอนแก่นเยอะมากสังเกตจากตัวรถน้องมีความคล้ายคลึงกรุงธนกรุงเทพหรือแม้แต่บางคนนะคะอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวก็ยังไม่อยากมีหนี้สินก้อนโตก็จะเน้นเช่านะคะมากกว่าการซื้อทำให้ณปัจจุบันนี้ในเรื่องของดีมานด์อพาร์ตเมนต์รวมถึงหอพักยังคงสวนกระแสเติบโตอย่างชัดเจนเป็นหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจถ้าวันนี้คุณมีที่ดินว่างเปล่าอยากจะสร้างหอพักอพาร์ตเมนต์เพื่อจะแปลเปลี่ยนเป็นรายได้จากค่าเช่าที่นะคะที่เข้ากระเป๋าเราทุกเดือนวันนี้ต้องขอแนะนำบริษัทรับเหมาดีๆที่จะช่วยคุณในการคิดวิเคราะห์ผลตอบแทนด้วยนะคะนั่นก็คือธนากุล Development Groupที่นี่เราเป็นบริษัทรับเหมาที่ถูกต้องบริษัทที่มีการคิดวิเคราะห์แล้วก็วางแผนแทนคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งทำกำไรได้บริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนแน่นอนมีผลงานการก่อสร้างจริงคุณสามารถจะขอดูผลงานการสร้างจริงของเราได้เลยทุกโครงการที่สำคัญคือส่งมอบตรงเวลาตามมาตรฐานวิศวกรรมอาคารสูงไม่มีทิ้งงานแน่นอนค่ะคุณจะได้ทีมงานมืออาชีพรวมไปถึงวิศวกรสถาปนิกนักวิเคราะห์ผลตอบแทนดังนั้นเนี่ยบางคนเพิ่งจะกระโดดมาในวงการหอพักอพาร์ตเมนต์ก็ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้สนใจค่ะอยากจะติดต่อเราเพื่อจะปรึกษาพูดคุยวางแผนรวมไปถึงตอนนี้มีบริการประเมินหน้างานฟรีด้วยรวมไปถึงโปรโมชั่นเทียบติดต่อได้เลยที่ธนากุล Development Group โทร0908965556นะคะหรือว่าเซิร์ชไปยังแพลตฟอร์มที่ต้องการเซิร์ชได้เลยนะธนากุล Development Group นะอยากจะสร้างอพาร์ตเมนต์เพื่อการลงทุนต้องธนากุล Development Group เท่านั้นค่ะ Hit music belongs here on your number one station.

ต้องเสียเธอให้กับใครไม่เคยจะ witness love war I'm a loser รอเธอเดินหันหลังและจากไป And damn it hurts like เจ็บปวดและทรมานมันจะเป็นจะตาย That's what it feels like shitไม่ว่าจะทำสักแค่ไหนไม่ว่าจะทำมันยังไงเธอเองก็เลือกจะจากไป damn

0: ฟังเพลงเพราะที่สุดฮิตที่สุดที่นี่ Best Radio Best Station
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศโปรโมชั่นบ้านที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นเลขที่ออกคือ900ฟังอีกครั้งนะคะ900
3: ได้ยินไม่ผิดหรอกครับเพราะซื้อบ้านที่โครงการ First ในช่วงนี้ผ่อนเพียงเดือนละ900บาทได้บ้านทาวน์โฮม2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถกับ4ทำเลคุณภาพด้านบนกุดกว้างน้องหลุมนอนตุ่นถูกแน่นอนไม่ต้องลุ้นโปรดีสำหรับข้าราชการพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานบริษัทเอกชนบุคลากรทางการแพทย์พ่อค้าแม่ค้าอาชีพอิสระเอาง่ายๆกู้ได้ทุกอาชีพนอกจากนี้ยังฟรีโอนฟรีจำนองพร้อมของแถมพิเศษอีกมากมายจัดเต็มขนาดนี้จะพลาดได้ไงแล้วพบกันที่โครงการ First บ้านเพื่อการเริ่มต้นโทร080-444-2555หรือคลิกที่ Facebook IG Line @first.house4begin
2: ฟังอีกครั้งนะคะ900
4: มางานสัมมนาที่จอดรถหาง่ายเหลือเฟือประชุมพร้อมของว่างเครื่องดื่มอาหารหลากหลายเมนูได้สาระได้งานเต็มๆเข้าต่อด้วยงาน Expo ขายสินค้าแบบลดกระหน่ำตั้งแต่เสื้อผ้ายันรถยนต์แบบแจกแหลกแถมทั้งงานเซลล์เซลล์อุ๊ยเย็นพอดีไปหยิบชุดที่รถเปลี่ยนเข้างานแต่งเพื่อนสาวสละโสดพร้อมบรรยากาศหรูหราคนนับพันมันจะสะดวกสบายอะไรอย่างนี้
5: เพราะที่นี่คือKAIS ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานมาตรฐานระดับนานาชาติศูนย์กลางการจัดงานทุกรูปแบบในจังหวัดขอนแก่นใจกลางเมืองบนถนนมิตรภาพติดโลตัสใหญ่จังหวัดขอนแก่นสนใจจัดงานโทร091-774-9230ทุกสิ่งเป็นไปได้ที่ KAIS

0: 6-7 มิถุนายนนี้พร้อมบรรเลงช่วงทำนองบทใหม่ของชีวิตในห้วงเวลาแห่งความสุขบนทำเลใหม่กับโครงการใหม่สุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตเดินทางสะดวกเชื่อมต่อถนนสีจันทร์พร้อมด้วยสโมสรสระว่ายน้ำฟิตเนสและสวนส่วนกลาง3สวนขนาดใหญ่ท่ามกลางกลิ่นอายสไตล์ยุโรปให้ทุกจังหวะชีวิตถูกบรรเลงด้วยความสุขที่แท้จริงจองในงานรับรถยนต์ไฟฟ้า J-Cool และส่วนลดสูงสุด1ล้านบาทราคาพิเศษเริ่ม 3.96 ถึง15ล้านบาทพบกันวันเสาร์ที่6และวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้ที่โครงการสุภาลัยแกรนด์วิวสีจันทร์แอร์พอร์ตลงทะเบียนรับสิทธิ์เลือกทำเลสวยก่อนใครได้ที่ Facebook สุภาลัยจังหวัดขอนแก่นหรือโทร1720
1: Hit Music belongs here on your the number one station

0: ฟัง 89.0 Best Radio คลื่นฮิตอันดับหนึ่งของชาวขอนแก่นติดต่อโฆษณาโทร097-313-8989รับฟังออนไลน์ได้ที่ www.bestradio89.com
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ

Base Radio ออกอากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.เรื่อยมาจนถึงเวลานี้ทางสถานีเห็นแก่สมควรยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะBest Radio.